0: รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
6: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
4: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
7: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
14: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบ 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิตอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติ ันทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ

2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของ

0: จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝน

0: ตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
10: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
10: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
11: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
10: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
11: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่า นักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้งสองอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
10: คนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
11: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
10: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
11: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
10: การคืนสิทธิ์นี่มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี้
11: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
10: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
11: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
10: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
10: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
11: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการหลักการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมี มีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเรียกดูเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
10: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
11: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิสวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
11: ขอบคุณครับ
10: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
15: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัด อยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
14: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
15: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
14: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
17: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟคนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
18: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
17: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า ศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
18: โดยศูนย์ปราบต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบและกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
17: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปีย สุพรรณษาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
13: ขู่ให้กลัว

0: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนมีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
1: ครับวันนี้วันที่24กันยายนนะฮะวันมหิดลนะครับ
2: ค่ะ
1: วันมหิดลเราก็รายการเรานี่ธง
2: เราจะมีธง
1: ที่ระลึกวันมหิดลนะครับ24กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะ
1: คนสงสัยเอ๊ะทำไมธงสีส้มมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ธงสีส้มเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในวันนั้นๆของทุกปีอะค่ะ24กันยาตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันอะไร
2: ถ้าตรงกับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีก็สีแสดสีส้มเพราะฉะนั้นธงเลยเป็นสีส้ม
1: เด
2: ี๋ยวคนจะเข้าใ
1: จผิดแล้วมันมีวันสีน้ำเงินไหม
2: ไม่มีคุณเราท่องกันตั้งแต่เด็กๆนะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวแบบนี้นะคะ
1: แซวเล่นนะฮะ
2: ค่ะ
1: ประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยจะดึงพรรคสีเขียวคือกล้าทำเนี่ย มาร่วมรัฐบาลนะครับถ้าดูสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยคนก็จับตามองว่าเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูรับสีเขียวเข้ามาเนี่ยจะมีเก้าอี้ว่างเพียงพอหรือเพราะเก้าอี้ว่างตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเก้าอี้จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฮะแล้วจะไปริบเก้าอี้ตรงไหนเนี่ยมาให้กับสีเขียว
2: เก้าอี้เต็มหรอ
1: เชิญเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีที่นั่งให้กับเขา
2: ถูก
1: ไหมฮะอ้าวจ
2: ะ
1: ไปถามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนายกก็ตอบชัดเจนเลยครับว่าสัญญาณยังมาไม่ถึง
2: อยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรอ
1: ยุคไหนครับเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เปิดโรมมิ่ง
1: ยังไม่ได้คุยสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับส
2: ่
1: วนเรื่องของอากาศนะครับก็มีการย้ำเตือนกันครับว่าสถานการณ์อากาศในช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของ
2: ฝน
1: ตกถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าอุตุและปภ.เตือนฝนตกถล่ม70จังหวัดครับเอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับเคารพธงชาติมาเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับเราจะเห็นว่า 8:00 นเช้าเนี่ยธงชาติไทยจะโบกสะบัดบนยอดเสานะครับสงสัยไหมครับทำไมธงไตรรงค์ผืนนี้จึงมีกำลังพลังมหาศาลในการล้อมรวมใจคนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอดร้อยกว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของธงไตรรงค์เริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของธงไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมาร่วมฟังในประเด็นนี้นะครับไขคำตอบกันครับพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทอัธกฤษทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรื่องธงไตรรงค์เกียรติศักดิ์ไทยสู่109ปีแห่งความภาคภูมิใจครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก่อนจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ผ่านการใช้ธงมาหลายรูปแบบเลยจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธงชาติไทยสักนิดค่ะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีที่เราอาจจะได้มีการใช้ธงแดงธงวงจักรมาจนถึงธงช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยยังไงบ้างจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนคุยกันแบบสบายๆเลยนะครับเป็นว่าจากคำถามที่ท่านถามมานะก็เป็นที่ตระหนักทราบกันดีอยู่ว่า ธงเนี่ยคือสัญลักษณ์นะฮะของหน่วยกำลังกองเรือหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราจะย่อมาก็คือว่าใกล้ที่สุดประมาณยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพื้นธงสีแดงก็คือเป็นพื้นธงของกองกำลังของอยุธยาหรือไทยเรานะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเนี่ยพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในธงผืนแดงเดิมครับแล้วก็จะมีตากงจักรแล้วตากงจักรคืออะไรท่านดูตากองทัพบกครับในเครื่องหมายเลยนะนั่นคือการตราคือกงจักรกองทัพตรงนั้นนะครับแล้วก็พอมารัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยคือช้างเผือกเนี่ยก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของสยามเรานะครับงั้นเป็นช้างทรงตรงนี้ก็จะเอาช้างเนี่ยใส่ไปที่กลางกงจักรครับก็จะตัดมาเป็นธงในประมาณช่วงรัชกาลที่3นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นธงพื้นแดงแล้วก็จะเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางและก็มีเครื่องทรงของทรงช้างเป็นช้างศึกนะครับเป็นเครื่องทรงก็จะเป็นพัฒนามาเป็นรูปธงช้างอันนี้ทำไมนะฮะจนมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ต่อ5และมารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราจะเจอกับปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบของการล่าอาณานิคมในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นสากลท่านสังเกตว่าจากรัชกาลที่4นะครับส่งมีการศึกษาภาษาอังกฤษมีเอาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาองค์กรหน่วยงานต่างๆของเรารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธไมตรีขณะเดียวกันท่านก็พระองค์ท่านก็สร้างลูกทั้งหลายคือเจ้าฟ้าแทบทุกพระองค์ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศสำคัญอธิเช่นรัสเซียอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสรุ่นเก้าราชการที่6ก็เคยส่งศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าในการที่ทำเป็นสากลนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นธงชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นธงช้างเนี่ย
1: ครับ
3: ปัญหาก็คือว่าเวลาเชิญธงเนี่ยช้างกลับหน้ากลับหลังก็ได้นะครับบางทีเนี่ยถ้าฝรั่งไปเชิญธงเราอาจจะรีบเนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางเท้าขึ้นเอาศีรษะลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสับสนในทางปฏิบัติก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นความเป็นสากลเนี่ยจึงเกิดธงไตรลงเนี่ยในพ.ศ.2460ในพ.ศ.2460นี่คืออะไรครับ
1: ครับ
3: เกิดนะเหตุการณ์สำคัญมหาอภิสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นระดับโลกคือสงครามโลกครั้งที่1ครับ
1: ครับ
3: เป็นการยุทธระหว่างมหาอำนาจยุโรปกลางที่มีเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีประเทศเหล่านี้เป็นต้นทำการสู้รบกับพันธมิตรนั้นเนี่ยก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วต่อหลังก็มีสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วม4ประเทศพันธมิตรนะครับทำการรบกันกับมหาอำนาจกลางยุโรปเราจะสังเกตว่า4ประเทศพันธมิตรนั้นเนี่ยที่รัชกาลที่6ตัดธงตัดสินพระทัตตัดสินเข้าไปร่วมรบในครั้งนั้นเนี่ยกับพันธมิตรครับ
1: ครับ
3: โดยใช้หลักคิดว่าธรรมชนะอธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยบังเอิญมีเหตุที่ฝ่ายอำนาจยุโรปกลางเนี่ยได้ไปทำสงครามได้มีผลกระทบต่อเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนในท่านพระองค์ทรงต้องถือโอกาสนี้เข้าร่วมกับพันธมิตรครับแล้วพันธมิตรที่เราไปร่วมรบนั้นนะครับพื้นธงสีอะไรนะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินขาวแดงนะครับพื้นธงจะเป็นสีนี้องค์ท่านได้ร่วมรบในวันที่22กรกฎาคม2460ฟังแปลกว่าทำไม22กรกฎาคมทำไมพวกเราจำได้
1: คร
3: ับ พระองค์ท่านทำหลักจำไว้ให้ด้วยครับทำวงเวียน22กรกฎาคมไว้ให้ครับ
1: ครับ
2: ค
3: ่ะแล้วก็ทำถนนไว้3สายเข้าวงเวียน22กรกฎาคมครับ
1: คร
3: ับ ถนนไมตรีจิตเนี่ยครับถนนมิตรสัมพันธ์และถนนสันติภาพนั่นท่านสื่อให้คนไทยรู้ว่าการร่วมรบสงครามครั้งที่1นั้น22กรกฎาคม
1: คร
3: ับ ให้เป็นรูปวงเวียนด้วยเหตุผลเพื่อไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์และดำรงสันติภาพครับ
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพระราชทานธงซึ่งเป็นสีธงเนี่ย3สีเหมือนกับเพื่อนพันธมิตรที่ร่วมรบกันครับในวันที่28กรกฎาคม2460นะครับไม่กี่เดือนจากนั้นมาที่ส่งทหารไปแล้วนะครับจึงพระราชธงไว้3สีเป็นธงไตรรงค์และทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นะครับเพื่อบรรยายสีธงเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็คือว่าขอร่ำรำพันบรรยายเนี่ยความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3ตามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวเนี่ยคือพระรัตนตรัยคุ้มจิตไทยใช้ธรรมะส่วนแดงคือโลหิตเราไซนะเลือดเนื้อชีวิตซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาอันที่3คือสีน้ำเงินเนี่ยคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์คือรอยัลบลัดครับสีน้ำเงินหรือน้ำเงินขาบสีขาบเนี่ยนะครับเป็นรอยัลบลัดเสร็จแล้วก็จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยใน3สีเนี่ยจัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์และเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยยังไม่จบครับท่อนสุดท้ายเนี่ยบ่งประกาศถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิครับธงที่พระราชทานไว้แล้วทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นคือฐานนำธงไตรลงนี้ไปทำการรบในมหาภิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับชัยชนะครับ
2: ครับ
3: เมื่อรับชัยชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือกองกำลังของทหารอาสาสมัครแห่งสยามนำธงไตรรงค์นี้นะครับสวนสนามที่ประตูชัยลาดเดอเทืองในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับมหามิตรในการรบสองเนี่ยเกียรติยศนะครับของความเป็นธงไตรรงค์เนี่ยได้ห่ออัฐิทหารกล้ากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สำคัญในการยุทธครั้งนี้ความเสียเปรียบต่อเนื่องจากมหาอำนาจอนานิคมในยุคอนานิคมนั้นได้รับการแก้ไขที่ประเทศไทยหรือสยามเราเสียเปรียบแทบทั้งหมดในสนธิสัญญาต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบาริ่งการเสียภาษีร้อยชักสามเรื่องสิทธิสภาพกฎหมายนอกอาณาเขตต่างๆซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้รับการบรรเทาเยียวยาจากการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมธงไตรรงค์นะครับ
1: ครับ
3: ท่านธงไตรรงค์
1: เชิญครับ
3: เชิญครับ
1: ฮะเราจะเห็นว่าธงชาติของเราเนี่ยเราก็จะคล้ายคลึงกับประเทศในฝากฝั่งยุโรปแต่ว่าความเคารพของธงชาติของเราเนี่ยจะเหนือกว่าก็คือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำธงชาติของเขาเนี่ยไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นกางเกงอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรักษาแล้วก็เทิดทูนไว้มากกว่าทางต่างชาตินะครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านฮะ
3: เพราะว่าในความหมายนี้เนี่ยเราจะใส่ท่านพระองค์ท่านใส่รหัสไว้นะครับในส่วนนี้คือความว่า1 3สีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือพระรัตนตรัย
1: ครับ
3: นะครับนะก็คือมีศาสนาอันที่2เนี่ยคือความเป็นชาติครับในความคุ้นของชาติด้านที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของประเทศไทยคือชาติศาสตร์กษัตริย์ในสามนี้จะอยู่ในสีธงในความหมาย เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความหมายอันนี้อยู่ในมโนสำนึกและจิตวิญญาณของพวกเรา
1: ครับ
3: นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องมีความเคารพในธงนะครับแม้ธงขาดธงฉีกเราจะไม่ทำเป็นมาเป็นขยะเป็นเศษผ้าหรือประดับอะไรเลยนะครับเราจะต้องเก็บและก็เก็บด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในการรักษาธง
1: ครับ
3: ครับ
1: ครับเราก็จะเห็นธงอยู่บนยอดเสาถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เศร้าสลดเนี่ยเราก็ลดธงลงครึ่งเสาและสุดท้ายถ้าเกิดทหารกล้าเนี่ยพลีชีพในการสู้รบเราก็ใช้ธงชาติไทยเนี่ยนะครับในการคลุมลงศพหรือว่าคลุมศพเพื่อที่จะชาปนกิจใช่ไหมฮะนี่คือว่าเกียรติอันสูงสุดนะฮะคือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนของต่างชาติเราจะรักษาแล้วก็จะเทิดทูนมากกว่านะครับพอพูดถึงธงชาตินะครับก็จะมีบทเพลง บทเพลงเกี่ยวกับบทเพลงปลุกใจครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสยามานุสติเพลงรักชาติอะไรเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับธงชาติไทยหรือว่าเกิดมาพร้อมก่อนธงไตรรงหรือว่าพร้อมธงไตรรงฮะก่อนหรือพร้อมฮะ
3: ในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นปราชญ์ครับท่านได้วางหลักคิดให้สู่จิตสำนึกของประชาชนผ่านบทกวีวรรณกรรมในยุคนั้นเราไม่มีวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะให้เข้าหูประชาชนได
1: ้
3: จึงเป็นบทนิพนธ์และวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติที่พระราชทานมาแล้วก็มีพระราชทานความหมายเป็นบทกลอนเพลงสยามมานุสติให้คนไทยเสียสละสามัคคีมีความรักชาติศาสนานะครับหรือบทพระนิพนธ์เรื่องพระร่วงเนี่ยนะครับในเรื่องไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งนะเพราะฉะนั้นในบทพระนิพนธ์เนี่ยก็จะแฝงในบทกวีทำให้บทกวีเหล่านี้เข้าไปในมโนสำนึกของประชาชนนะครับผ่านในเรื่องของความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะจากที่ตอนนี้เนี่ยคือพูดได้ว่าเป็นโลกที่เป็นยุคดิจิตอลยุคที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะทำยังไงคะที่ให้ธงชาติธงไตรรงของเราเนี่ยยังเป็นส่วนรวมจิตใจหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในรุ่นใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนคะในความคิดของท่าน
3: ครับในความคิดอันนี้ผมมาคิดว่าเราไม่คงไม่บังคับว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องรักชาติน
2: ะ
3: ต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันว่าที่มาของธงไตรรงค์นั้นมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับด้วยเกียรติภูมินะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาความเป็นชาติของเรานั้นยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีเอกราชจนถึงวันนี้เนี่ยนั่นคือที่มาและรากเหง้าของเราเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับลูกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะรักษาธงไตรรงค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรวันนี้มีเอเชียนเกมแล้วกำลังรอธงไทยนะธงไตรรงเชิญขึ้นเมื่อได้รับเหรียญทองเรากำลังรออยู่นะครับหรืออย่างที่อย่างข่าววันนี้เรากำลังรอว่าคุณเนเน่นะจะเอาธงไตรรงของเราเนี่ยขึ้นไปประกวดสายตาชาวโลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไทยกับธงไตรรงของไทยนั้นควบคู่กันไปครับทั้งจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ผมมองว่าอยากจะพูดกับลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองคือเยาวชนคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่าที่มาเราคืออะไรแล้วเราจะเป็นที่ไปต่อไปอย่างไร
1: ครับ
3: และเมื่อรู้แล้วจะรักอย่างไรเป็นรักที่ยั่งยืนเราจะไม่บังคับให้รักแต่เราจะรู้แล้วจะรักผมคิดว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะ
1: ครับในวาระครบรอบ109ปีของธงไตรรงค์ของไทยนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับในการสืบสานความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านธงชาติไทยผืนนี้ครับท่านครับ
3: ครับก็คือว่า3สถาบันหลักที่อยู่ในปรากฏในธงชาตินั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นครับเพราะเราถือว่าทุกรุ่นจะมีภาระหน้าที่ในการดำรงรักษาความเป็นไทยใน3สถาบันหลักนี้ไว้ด้วยร่วมกันนะครับแล้วก็วิธีการคืออะไรพูดแต่รักษาวิธีการก็คือว่าไม่มีเหตุใดก็แล้วแต่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เสียบ้านเสียเมืองหรือพลาดครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากความขาดความสามัคคีครับความสามัคคีเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสามัคคีนะครับเพื่อให้เกิดพลังของชาติบ้านเมืองและความสามัคคีเนี่ยต้องมาคู่กับคำว่าเสียสละเพราะฉะนั้นสามัคคีเสียสละถ้ามีอยู่ในจิตใจหัวใจของใครทุกคนแล้วเนี่ย

0: ธงไตรรงค์ฮ
1: ะ
0: 109ปีแห่งความภาคภูมิใจนะครับจะครบวันจันทร
1: ์ค่ะ
0: จันทร์ที่20
1: ที่28ค่ะ
0: นะฮะกันยายนนี้นะฮะวันธงชาติไทย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาพัฒนาการธงชาติไทยและนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณค่าและความหมายนะครับแล้วก็เพลงปลุกใจด้วยนะฮะสมัยผมเนี่ยยังได้ฟังอยู
1: ่
0: สยามานุสติเปิดทุกๆวันนะฮะทุกๆวันในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคาม ภัยคุกคามนะฮะคือเนื้อเพลงก็หากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยอันนี้ขึ้นต้นอย่างนี
1: ้
0: คนรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจำได้
1: จะคุ้นกันนะ
0: เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมาจะได้ฟังเพลงนี
1: ้
0: เพราะว่ามันเป็นการปลุกใจให้รักชาติไทยรวมพลังสถานีเราก็เปิดร้องอย่าง
1: ไรไทยรวมพลังต่างมัน
0: นะนี่คือเพลงที่ในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเปิดบ่อย
1: เปิดทุกเช้า
0: เพื่อปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยรักชาติตามที่ท่านบอกเลยท่านบอกว่าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติเคารพในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่ใช่การบอกกล่าวหรือว่าการบังคับจะต้องใช้เหตุและผลนะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสอนให้เขาคิดเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะอันดับแรกคิดเป็น
1: ค
0: ิดนอกกรอบมีเหตุมีผลเด็กสมัยนี้ขอไปไม่ใช่เด็กสมัยนี้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ในใจ
1: ว่ายังไง
0: ว่าเหตุใดต้องทำเช่นนั้น
1: ใช่คือต้องมีเหตุผลมาสอดรับนะ
0: เมื่อไรที่เรามีเหตุผลเนี่ยรองรับในสิ่งที่เราบอกกล่าวเขาเขาก็จะทำในสิ่งที่เราบอกอย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องค
0: ่ะนะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะเด็กรุ่นนี้ทำไมสั่งสอนยากจังไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยในการสั่งสมและในการปลูกฝังเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ยสอนให้เด็กรู้จักคิดสอนให้เด็กรู้จักที่จะพูดนะครับแสดงออกนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือที่จะพูดนะครับแสดงออกนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือรุ่นนี้ครับ
1: คือ
0: เราต้องทำความเข้าใจ
1: ใช่
0: ทำความเข้าใจว่าทำไมเขาพฤติกรรมเขาถึงเป็นแบบนี้
1: คนรุ่นเราต้องเข้าใจด้วยนะค
0: ือ
1: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะ
0: คือคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่มี AI มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่าครูที่สอนในห้องคำถามคุณครูที่สอนในห้องเนี่ยสู้ Google ได้ไหมสู้ Gemini ได้ไห
1: ม
0: สู้ ChatGPT ได้ไหมอะไรที่ครูมีเหนือกว่า AI
1: ประสบการณ
0: ์การอบรมสั่งสอนถูกต้องประสบการณ
1: ์
0: ครูที่เป็นมนุษย
1: ์
0: จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี
1: ้
0: ควรที่จะนำเนื้อหาอะไรไปสอนเข
1: าร
0: ู้ว่าพื้นฐานครอบครัวแบบน
1: ี้
0: จะต้องพูดคุยกันอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า AI ก็คืออารมณ์จิตใจ
1: ความ
0: รู้สึกวิจารณญาณในการที่จะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งนะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันยาวๆนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการเมือง
1: การเมืองฟ้าฝนต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันค่ะ
0: ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์

0: ประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ9โมงเช้าของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับประเทศไทยประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับนอนหรือยังยังไม่นอน
9: ยัง
8: นะ
9: ท่านก็น่าจะนะ
8: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ไปจับมือนะฮ
9: ะ
8: ก
9: ับ
8: Google นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นะนะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นครเอ๊ะตรงนั้นเป็น EEC ป่ะ
9: ใช่ค่ะ
8: อ๋อแสดงว่า
9: แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
8: ก็แสดงว่าตั้งหมุดหมายไปแล้วถ้าเกิดไปตั้งใน EEC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนคือมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมห่างไกลผู้คนแล้วก
9: ็มี
8: กระแสไฟฟ้าที่เสถียรมลพิษอะไรก็จะไม่มีแต
9: ่
8: ท่านนายกเนี่ยพูดไว้ตอนแรกแล้วนะว่า Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่ง

0: แวดล้อม
1: อ
0: ันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมพูดเองนะต่อ Google Cloud Region นะฮ
1: ะ
0: ในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมาทำด้วยสรุปมี2จุด Data Center ในชลบุรีกับ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครยืนยันครับรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยฮะประเด็นสำคัญก็โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดนี่นะฮะเพราะว่ายังมีอีก 200,000 ล้านใช่ไหมที่จะไปเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดมีมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนData Center เป็นโครงการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับความยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจัดการน้ำดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google ในการร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแหมคำนี้จะเริ่มฮิตแล้วนะฮะ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับเอาไปฟังฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่ง Google นะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนก็บอกว่าได้ลงทุนในไทยในพื้นที่ EEC ชลบุรีโดยการสร้าง Data Centerให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ Google ยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Data นี่น่าไปเรียนนะเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยทั้งนี้ Google ยังยืนยันฮะว่าร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนระยะยาวกับไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีนะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไปเชิญชวนเขาให้มาลงทุนมาทำอะไรอย่างบ้านเรานะคะ
0: ผ่าน BOI นะครับแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนคือ Data Center เนี่ยโดนด่าอยู่พักหนึ่งนะฮะ ที่เจอในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันร้อนมันกินไฟมันอะไรคือถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: ทุกคนก็จะโอเค
0: ทุกคนโอเค
1: ใช
0: ่ทุกคนโอเคนะฮะเพราะว่าคืออย่าไปคือสร้างแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อน
1: อย่าไปสร้างมลภาวะหรือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาได้รับผลเสีย
0: ใช่ๆคือทำอย่างเงี้ยถูกไปอยู่ใน EEC ก็คือว่าอยู่ในโซนนิ่งไปเลย
1: ก็อยู่ไกลๆหน่อย
0: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกัน Data Center ตั้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงพัดลมเนี่ยที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังรบกวนเวลากลางคืนแล้วก็ความร้อนในอาคารเนี่ยมันก็จะระอุออกมาถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรอง
1: เซ็ตเลยคุณ
0: ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะร้อนกว่าจุดอื
1: ่
0: นๆนะฮะเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆการใช้น้ำการใช้ไฟรวมถึงการสำรองน้ำมันด้วยนะครับเพราะเขาต้องสำรองน้ำมันเนี่ยในจำนวนปริมาณมากเพื่อหากเกิดเหตุขัดข้องไฟฟ้าดับไฟฟ้าอะไรต้องมีที่ปั่นไฟสามารถปั่นไฟได้24-48ชั่วโมงไม่ให้ Data Center นั้นสะดุดนี่คือกลไกของ Data Center นะฮะซึ่ง Data Center คำถามจ้างแรงงานเยอะไหมจ้างแรงงานเยอะในระยะแรกในการก่อสร้างร่างตัว Data Center เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช้คนน้อยมากใช้คนน้อยก็คือว่าจะมีแค่รปภ.แม่บ้าน
1: คือ
0: แม่บ้านอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะฮะแล้วก็วิศวกรระบบในการที่จะควบคุมกำกับดูแล Data Center ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพนะฮะก็นี่แหละคือ Data Center ยุคใหม
1: ่ะ
0: นะยุคใหม่คือคนลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอ
1: ะ
0: แต่อย่าคาดหวังว่าจะมีแรงงานไปทำงานใน Data Center เหมือนโรงงานทอผ้า
1: ไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวก
0: ัน
1: เลยอ
0: ย่าฝันหวานแบบนั้นนั่นแหละ
1: เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนาะ
0: แม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
1: ก็น้อยแล้วนะ
0: ใช้คนน้อยลง
1: ใช่
0: ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนมีรปภ.คอยยื่นบัตรเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เป็นเครื่องละให้เรากดเอง
0: รปภ.ตามจุดมีไหม
1: น้อยลง
0: มีกล้องวงจรปิดมาแทนเนี่ยแหละ AI มันจะมาแทนมนุษย์เราน
1: ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอัพสกิลรีสกิลนะ
0: อัพสกิลรีสกิลบางทีไม่รู้จะไปอัพอะไร
1: พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในหลากหลายในหลายๆด้าน
0: คือแปลงเป็นไทยก็คือพัฒนาทักษะคำถามพัฒนาทักษะอะไรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี
1: ้
0: พัฒนาทักษะอะไรบ้าง1ใช้ AI ให้เป็น
1: ใช
0: ่ทันสมัยใช้ AI ให้เป็น
1: สั่งงานให้ถูก
0: ใช่2 คือต้องมีความรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายความรู้ในภาษาอังกฤษ
1: ใช่
0: ภาษาที่2นอกจากภาษา
1: ไทย2 3 4ไปเลยค่ะ
0: ถูกต้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นถ้าใครจะเรียนมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: เรียนมัธยมคุณพ่อคุณแม่อย่าใช้ลูกเรียนอะไรตอนนี้ถ้ากลัวว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมาก
1: ๆ
0: 1ส่งเสริมในการให้ลูกเนี่ยใช้ AI ให้เป็นในการทำงาน2ภาษาที่2ที่3ต้องมาภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆ
1: เนี่ยญี่ปุ่นฝรั่งเศส
0: เรียนไปเถอะอันนี้จะเป็นจุดแข็งความรู้เฉพาะด้านการเงินเรื่องของกฎหมายตรงนี้แหละคือจุดแข็งนะครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเหนือกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใบปริญญาไม่มีความหมายขออภัยไม่ผิดขออภัยมีความหมายแต่ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะตัดสินคนในการเข้ารับทำงาน
1: ใช่มันต้องเป็นทักษะที่ติดตัวเราที่เรามี
0: เหมือนสมัยก่อนอะสมัครงานใหม
1: ่
0: ๆประสบการณ์มีอะไรบ้าง
1: ใช่
0: ตอบไม่ถูก
1: เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากเขาก็จะได้รับพิจารณาม ากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ
0: เราก็คิดเอ๊ะเราจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ถามอย่างนี้แล
1: ้
0: ว
1: จะตอบยังไง
0: โดนปฏิเสธแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีประสบการณ
1: ์นั่นล่ะสินั่นล่ะสิแต่บางที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาก็ช่วยเราได้เนาะให้เราสั่งสมประสบการณ์นะคะนอกจากท่านนายกจะไปพบ Google แล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำและก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกแล้วก็แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภารกิจหารือแล้วก็พบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือแล้วก็การเจรจาทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยด้วยซึ่งไทยก็จะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปค่ะก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณสุภจีได้ไปร่วมพูดคุยร่วมคณะในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสหสมัชชาสหประชาชาติด้วยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าแนวทางการดำเนินหน้าการเดินหน้าของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเอาอะไรไปโชว์อเมริกาสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
0: นะฮะคือเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพ่วงอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะครับนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เราต้องการเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ
1: ไม่แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องคุณจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมให้
0: ต้องผ่าน EIA
1: อ่
0: ะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วอาจจะต้องทำประชาพิจารณ
1: ์
0: นะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยถ้าเกิดมีประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างสักทีเออ
1: เพราะว่าคนก็บางที
0: ไม่ได้สร้างสักทีเด
1: ี๋
0: ยว NGO ก็โกรธผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำโซนนิ่งเนี่ยที่มันห่างไกลผู้คนเนี่ยแล้วก็มีผลยืนยันจริงๆว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน
1: ี่
0: ยก็ไม่มีปัญหาผมเคยไปคุยนะฮะเรื่องของสมัยก่อนเลยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยพักไว้ก่อนนะตอนนั้นเขาต้านมาก
1: ค
0: ือเขาไม่เชื่อม
1: ั่
0: น
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: คือแม้การไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นผมไปดูเขาจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันกำจัดอะไรเข้าเท่าทานอะไรหมดก็ไปดูนะเออ 100% มันไม่มีผลกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุมชนก็ไม่เชื่อไงคือชุมชนไม่เชื่อชุมชนก็ไม่เอาเออแล้วเขาก็มาบอกผมด้วยนะ ลองเอาไปตั้งอยู่ข้างบ้านคุณนะคุณเอาไหม
1: ก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขาก็ถูกของเขาใช่ก็ถูกของเขาอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คนในพื้นที่เขาก็มองไงว่าเฮ้ยมันคือระบบมันดีแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแลมันคือวิกฤตศรัทธาศร
1: ั
0: ทธาคือความเชื่อมั่นเม
1: ื
0: ่อไม่เชื่อมั่นมันก็นำไปสู่เรื่องของการไม่ให้ก่อสร้าง
1: ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
0: ถูกไห
1: ม
0: อันนี้คือประเทศไทยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอ
1: ะ
0: ระบบดีแค่ไหนแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาเนี่ยจบ
1: ทำยากนะ
0: ทำยาก
1: เรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยคือมันทำเชื่อยากจริง
0: มันเดี๋ยวนี้มันมีปลุกกระแสด้วยไงมีเฟกนิวมีอะไรพวกนี้ไปหมดเนี่ย
1: คือ
0: การเดินหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแผนมีแผนที่ชัดเจนโจมตียากต้องสำคัญนะ
1: แต่สมัยนี้โจมตีง่ายอยู่นะ
0: โจมตียากคือมันก็มีช่องโจมตีทุกเรื่องน
1: ั่
0: นแหละเรื่องของการสร้างอะไรสุดท้ายก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาเคยมีความคิดว่าจะสร้างตอนนั้นนะก็นั่นแหละก็มีแนวทางแนวคิดเนี่ยว
1: ่
0: าถ้าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีไห
1: ม
0: พลังงานสะอาดน
1: ะ
0: ฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้หรอกประเทศไทยทำไม่ได้อ้าวญี่ปุ่นเขาทำได้เขาตอบกลับมาเลยนะคนไทยมีวินัยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าแล
1: ้
0: วพอหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ฟุกุชิมะ
1: ร
0: ั่
1: วไหล
0: จบข่าวเลยไม
1: ่
0: ต้องมีย
1: ากเลยทีนี้นะ
0: แต่เรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า data center มาตั้งเยอะพอ data center มาตั้งเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไฟในปริมาณที่เยอะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่รัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นคนบอกว่าใช้ไฟเยอะปริมาณไฟที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะพอหรือพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยของที่มันไม่พอแล้วคนมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้น
1: เดี๋ยวจะไปปรับค่าไฟอีกไหมนะ
0: จะปรับค่าไฟขึ้นไหมแต่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เคยออกมาบอกแล้วในช่วงนั้นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะ
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปเรื่องไหนกันต่อคุณทรงพล
0: ครับไปดู
1: ไทยช่วยไทยมะ
0: ไปดูไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะเพราะว่าทางด้านท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนว่าในโครงการนี้เนี่ยที่จะได้รับความสนใจเนี่ย ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้จ่ายช่วงต้นเดือนแล้วก็จะชะลอลงในช่วงปลายเดือนก็เงินเดือนหมดอ่ะเนาะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องชะลอนะคะแต่ว่ายอดการใช้จ่ายล่าสุดนะคะสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะต่อไปอีก2เดือนก็จะเป็นเดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะคะเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปแล้ว60 40ยังต่อไปอีก2เดือนตุลาพฤศจิกา
0: จำนวนเงิน
1: ก็เดือนละ 1,000 บาท
0: เอ้ยไม่ใช่ 1,000 บาทใช้2เดือน
1: ขออภัย 1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวคนงงก็คือแต่ว่าการใช้ก็คือวันละ200บาทเหมือนเดิม
0: 200บาทเหมือนเดิมก็คือมียอดให้ใช้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินจำนวน 1,000
1: บาทตลอดโครงการ
0: ให้ใช้2เดือนเด
1: ือ
0: นตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ไปกดรับสิทธิ์เสียนะฮะไม่ได้อัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะคุณต้องไปกด
0: ร
1: ับ
0: สิทธิ์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะนี่คือไทยช่วยไทยพลัส
1: 60 40ก็คือยังเป็น60 40เนาะเพราะว่าตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็นแบบ50 50หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับก็เป็น60 40
0: ไม
1: ่
0: ปรับสิถ้าไป50 50ต้องใช้คำว่าคนละครึ่ง
1: คนละครึ่ง
0: มันก็จะไปซ้ำกับนโยบายลุงตู่ไง
1: ค่ะ
0: ที่60 40ไทยช่วยไทยพลัสก็จะไม่ให้คนละครึ่ง
1: ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันโอเค
0: แต่เจตนาดี
1: ก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: นั่นแหละครับอันนี้ผมคิดผมเองนะไปดู ฝ่ายค้าน
1: ม
0: ั่ง
1: ทำไมคะ
0: พรรคประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.เรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องอะไร
0: ขอให้ไต่สวนกกต.พรรคประชาชนยื่นปปช.ให้ไต่สวนกกต.ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสว.แหมตัวล่อตัวย่อเยอะไปหมดเลย
1: งงมาก
0: และจับตาการแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะฮะคุณณัฐพงษ์บอกว่าเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.ด้วยตนเองเนี่ยวันศุกร์นี้เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยหน่อยไต่สวนกกต.ทั้งคณะเลยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157สืบเนื่องจากที่เขามีมติมาแล้วไงวันที่14กันยาบอกว่าเนี่ยแหละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดรายบุคคลปฏิเสธวัตถุพยานซึ่งขัดต่อบทบัญญัติบรรทัดฐานเดิมนี่ยื่นปปช157เอาผิดกกต.นะฮะส่วนทีมกฎหมายก็กำลังจะขยายผลร้องเรียนนะไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเพราะไปพบว่าอนุกรรมการเสียงข้างมากที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่น่าใช่คือฟ้องแต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงไม่โดนขัดกับหลักฐานกับไต่สวนชุดอื่นพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตในการแสดงความกังวลต่อมติครม.ที่แต่งตั้งอันนี้ DSI แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอธิบดี DSI คนใหม
1: ่
0: เนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36อ๋อเชื่อมโยงกันที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในฝั่งรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: อันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมเนี่ยไม่พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจประเด็นดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชี้แจงจาก
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้นะคะก็คือตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะใช่ไหมซึ่งก็โยกย้ายให้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเก่าก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะก็คือย้ายท่านให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ค
1: ือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะให้เข้าไปทำงานอะไรอย่างไรเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือระดับเนี่ย40เนา
0: ะ
1: เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงประจำสำนักนายกเนี่ยก็จะขยับเป็นระดับ41ก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับระดับขึ้น
0: ครับ
1: นะคะแต่เมื่อถามถึงเหตุผลว่าเอ้าทำไมย้ายนะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ต้องถามถือว่าเป็นความดีความชอบเพราะว่ามองว่าเป็นการเลื่อนระดับข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก40เป็น49 49เนี่ยค่อยมาถามหาเหตุผลแล้วกัน
0: ไม่ได้
1: ว่าทำไม
0: คือถ้าลดระดับเดี๋ยวโดนฟ้อง
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านบอกไม่ต้องถามหรอกมันเป็นการขยับระดับมันไม่ได้มีอะไ
0: ร
1: ก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวจะใช่มั้ย
0: ครับ
1: จริงๆใช่มั้ยนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวยังก็คือดีใจที่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากให้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมาช่วยงานตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมอบอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายอีกทีนึง
0: ครับ
1: เป็นกิจจลักษณะว่าจะให้ทำงานในหน้าไหน
0: คือคุณทรงศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการที่ย้ายคุณยุทธนาแพรดำพลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะอธิบดี DSI เนี่ยมาอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ใช่อยู่ทำเนียบที่สำนักปลัดอะค่ะ
0: ไม่ใช่เด้งเข้ากรุให้ไปตบยุงแต่ว่าเป็นการเลื่อนระดับจาก
1: 10เป็น11
0: เป็น11ดังนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่ใช่การได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปลดอำนาจของเขาถ้าได้ตำแหน่งเดิมแล้วไปลดอำนาจของเขาเนี่ยยกตัวอย่างจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
1: บางที่
0: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบน
0: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยก็อยากจากอธิบดีมาเป็น บางที่นะ
1: บางที่
0: บางที่อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: เอออะไรแบบนี
0: ้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยคือขยับจากอธิบดีมาเป็น

0: บางที่นะ
1: บางที่บางที่
0: บางที่อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบนี
0: ้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยคือขยายจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
1: บางที่
0: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบน
0: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยคือขยายจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
1: บางที่
0: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบน
0: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
0: บางกรมเนี่ยคือการใช้ไม่ใช่อย่างมีหน้าล่ะนี่คือข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริง
0: ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินมันติดอยู่ตรงนี
1: ้
0: คนก็เลยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจากข้อเท็จจริงอ่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะก็คือรับคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ยพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีอ
1: ้
0: างยี่ฟอกเงินแล้วอยู่ดีๆก็พอยุคนี
1: ้
0: ไปย้ายเขาออกแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งมาแทนมันก็เลยเป็นข้อครหาในทางการเมืองว
1: ่
0: ามีเหตุผลมีนัยยะอะไรสำคัญหรือไม
1: ่
0: ซึ่งทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าการเลื่อนตรงนี้การย้ายตรงนี้เป็นการ
1: เลื่อน
0: ระด
1: ับ
0: โปรโมตตำแหน่ง40ไป41
1: ข้
0: าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งท่านว่าเช่นนั้นแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่ายกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสว.หรือไม
1: ่ดิฉันเลยย้ำไงว่ามีหน้าหลักก็ว่าทำไมนักข่าวถึงย้ำเรื่องนี้อ๋อมันไปมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้
0: ค
1: ุ
0: ณทรงศักดิ์บอกว่าย
1: ังไงไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าคือท่านพันตำรวจตรียุทธนามีความสามารถจริงๆแล้วก็เก่งในเรื่องของการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับฟังปัญหาประชาชนเลยอยากให้มาช่วยตรงนี
0: ้นะฮะคือข้าราชการเมื่อโยกย้ายเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความเหมาะสม
1: ใช่
0: คือแต่สิทธิของข้าราชการเนี่ยเวลาถ้าคุณเกิดถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยวิธีแก้ก็มีถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็อุทธรณ์คำสั่งไปยังกพค.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
1: ม
0: ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด30วัน90วันหรือมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดคุณบอกว่าเฮ้ยย้ายเนี่ยมันถูกแล้วเน
1: ี่
0: ยคุณก็นำเรื่องไปฟ้องถูกศาลปกครองได
1: ้
0: นะฮะศาลปกครองก็มี2ชั้นชั้นต้นกับสูงสุด
1: แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไหมค
0: ุ
1: ณ
0: ก็ขอคุ้มครองชั่วคราวได
1: ้
0: ขอคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าให้คำสั่งนั้นน่ะยังไม่มีผลบังคับใช้ในการโยกย้ายเพราะมันจะเกิดผลนั้นนี้แต่จริงใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางการเมืองนะฮะอ้าวไปดูเรื่อง
1: ไหนนี่ไปไม่ถูกเลยคุณ
0: ไปต่อเลย
1: ที่คุณโรมเหร
0: อ
1: คุณรังสิมันต์โรมใช่ไหมคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าต้องพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยัตติที่จะมีการอภิปรายจะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็คือว่าก่อนที่จะมีการยื่นยัตติแล้วก็จะพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันชัดเจนต่อไปว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่ามีความพร้อมนะแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้เยอะเลยนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมไว้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่พูดลอยๆยกเมฆมาฝ่ายรัฐบาลต้องกังวลไหมเนี่ย
0: เขานี่จุดขายนะ มีจุดที่บอกว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงประชาชนก็อยากรู้เลย
1: อยากรู้เลยตอนเนี้ยดิฉันขีดเส้นใต้ร้อยเส้นเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบทางการเมืองอย่ามองแค่จำนวนมือในสภาแต่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอภิปรายการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากอภิปรายคำถามก็จะตามมาซึ่งคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วเนี่ยระบอบน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยไปมากน้อยแค่ไหนเป็นบทหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเองต้องช่วยกันตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมตกลงแล้วเนี่ยกำลังเป็นประจักษ์พยานเรื่องของการกินของพวกระบอบน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณโรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในเรื่องของร้อย

0: เอกธรรมนัสเองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะสวมนาฬิกาข้อมือด้านหลังสลักชื่อนายอนุทิน
1: คาซิโอ
0: มองว่าเป็นในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองก็บอกว่ายังไม่อยากตีความมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้ความเป็นมาแต่เดี๋ยวคงต้องไปยื่นไมค์สามแล้วค่ะไปถามแล้วค่ะว่า
1: ผมดูแล้ว
2: ความจริงเป็น
1: คาซิโอรุ่นเนี้ย1200
2: มีกี่เรือนคะที่มีการสลักหรอ
1: เฮ้ยมีทั่วไปแต่ว่าไปสลักในสลักพิเศษ
0: สลักเองใช่ไหม
1: เออนะก็คือสิ่งที่จะต้องจับตามองเนี่ยคือสถานการณ์ที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายคอยรัฐบาลมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วรอรัฐบาลคุณอนุทินสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูบ้านรอรับนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อไหร
0: ่ที่มีการงอนกันด้วยเนาะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ช่วงที่จะตั้งรัฐบาล
1: คือสังเกตสถานการณ์ของพรรคกล้าธรรมเวลาเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไม่ทำฝ่ายค้านแบบคือสังเกตจากอะไรไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโหวตสวนมติในวาระพรบ.งบประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะ58 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในการที่จะโหวตสวนอ่ะ
0: ก็คืออยู่นิ่งๆใช่ไหม
1: คือเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณของรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่เห็นชอบอ่ะ
2: ทำไมไม่เห็นตามเขาเนาะ อะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ยเนาะ
1: คือขัดกับมติฝ่ายค้าน อันนี้แหละคือพรรคกล้าธรรมที่มีสัญญาณว่าอ้าวถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ฝ่ายค้านแล้วมันคือฝ่ายคอยนะคอยที่จะร่วมรัฐบาลคำถามคือตอนเนี้ยภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าธรรมเนี่ยมาหรือเปล่าไปถามท่านนายกบอกสัญญาณมาไม่ถึงนะครับแต่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลก็คือว่าถ้าจะเอาสีเขียวเข้ามาร่วมเนี่ยต้องมีเก้าอี้ให้กับเขาถ้าเอามาทั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยต้อง5 เก้าอี้ต้อง5 เก้าอี้
2: เยอะอยู่นะ
1: เป็นอย่างน้อยนะ
2: แล้วจะไปขยับตรงไหน
1: แล้วคุณจะไปขยับตรงไหนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาก็ครองไว้อยู่แล้วอ
2: ยู่กันแน่นอยู่นะ
1: ถ้ากระทรวงเกษตรของคุณธรรมนัสเนี่ยคุณสุริยะก็ครองอยู่แล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: จะไปริบเก้าอี้เขาเนี่ยก็ยาก
0: ห
1: ร
0: ือ
1: จะต้องถอนเก้าอี้สีน้ำเงินออกให้กับสีเขียวนั่นแหละ
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางที
1: อันนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังนะครับในรายการนะแม้เสียดายเวลาหมดถ้ามีชั่วโมงจะคุยต
0: ่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาให้อีกชั่วโมงแล้วคุณจะหนาวนะ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดีโลก
1: ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
7: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห่วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association TLWA ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมครับTLWA.or.th รายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้6เสาหลักคือด้านอาหารที่เน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอการนอนหลับอย่างมีคุณภาพการบริหารจัดการความเครียดการหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับสำหรับแขกรับเชิญพิเศษในรายการวันนี้ท่านเป็นนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยครับซึ่งชื่อของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของกีตาร์คลาสสิกคุณฮักกี้ไอเคิลมานท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งรัฐเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีคุณฮักกี้ไอเคิลมานมาจากซูสบวกในมาร์กเรฟเลอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2522ซึ่งการบันทึกเสียงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณฮักกี้ไอเคิลมานซึ่งใช้กีตาร์คลาสสิกได้ทำให้กีตาร์คลาสสิกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมแม้จะสำเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกแต่คุณฮักกี้ไอเคิลมานก็ได้พัฒนาดนตรีที่หลากหลายของเขาเองโดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกตลอดจนดนตรีคลาสสิกกับเพลงพื้นบ้านและเพลงยอดนิยมครับขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคิลมานครับ
4: I'm Hakki Eichelmann I'm born in GermanyCouple of years ago already, and I studied music in Germany in Stuttgart at the Academy of State Academy of Music and Performing Arts. Did my master's degree over there, and my first job was on the Philippines, a professorship at the University of the Philippines. It was meant to last for 2 years. During those 2 years, I had a chance to visit Thailand and got in touch with obviously the right people. And when I came on the way back for a stopover, it turned into something else. It went on and on and on. And I got, instead of going back to Germany to take on a professorship at the university in Stuttgart, I decided to stay in Thailand. It was the choice, either go back to Germany having a job 6 months of the year, a job that you can work only 6 months by law and only 18 hours per week, but you get a normal salary, and it's actually a dream job. The option was staying in Thailand, where at the time there were 4 classical guitarists. Yes, starting there at zero. Yeah. So I was 22 at the time.
3: คุณฮักกี้กล่าวว่าผมชื่อฮักกี้ไอเคิลมันผมเกิดที่ประเทศเยอรมนีผมเรียนดนตรีที่เยอรมนีที่เมืองสตุตการ์ดที่สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งรัฐและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากที่นั่นงานแรกของผมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปิน ดยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ฟิลิปปินส์เดิมทีผมตั้งใจจะทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2ปีระหว่าง2ปีนั้นผมได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้พบกับหลายท่านที่นี่ต่อมาเมื่อผมแวะประเทศไทยระหว่างเดินทางกลับเรื่องราวก็เปลี่ยนไปและยืดเยื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆในที่สุดแทนที่จะกลับไปรับตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยในเมืองสตุตการ์ทผมก็ตัดสินใจอยู่ประเทศไทยครับในเวลานั้นคุณฮักคี้ไอเคอร์แมนมีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกคือกลับเยอรมนีเป็นงานที่ตามกฎหมายกำหนดให้ทำเพียงปีละ6เดือนและสัปดาห์ละเพียง18ชั่วโมงแต่ได้รับเงินเดือนสูงมากเรียกได้ว่าเป็นงานในฝันเลยทีเดียวส่วนอีกทางหนึ่งคืออยู่ต่อในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นมีนักกีตาร์คลาสสิกอยู่เพียง4ท่านหมายความว่าผมต้องเริ่มต้นจากศูนย์ตอนนั้นผมอายุ22ปีครับ
4: The reason I came to Asia was not musical at all. It was a medical reason. I camebecause one of my professors was so enthusiastic about the faith healers on the Philippines. Mm-hmm. So I went to visit Alex Obito, the most famous of them. And that really puzzled me. And it was something out of this world. And I thought, this is a place for me. It's Germany, everything was very well organized. Our life as children is also already pretty structured and organized.So in other words, not that exciting, but when you are below 20, you would like some excitement. And I studied music in Germany and did contemporary music and all kind of thing, and everything was organized. And we had to, like, I could not tell people that I went to a concertof Tchaikovsky because they said I was playing contemporary music at the time. So it was like a very narrow-minded group of people who thought, oh, when you play contemporary music, you should not go down and listen to Tchaikovsky or something like that. And I thought there's something wrong with this whole thinking. It's too much in categories. And why can I not mention that I enjoy rhythm and melody? Why do I have to go and cut my guitar into pieces on the stage? And I used to do that, and the most famous German music critics came to write about it. And that day, that night, it was a very famous German music critic, Mr. Kaiser, and he wrote about a piece which I played only because I didn't know what else to do. The piece wasn't unplayable. But I somehow, when you are on a stage as a musician, it's funny if you don't do anything. So I just did whatever I could. And he wrote about that and he found a structure in that piece, and which I didn't intend at all. So I thought, I have to rethink this whole thing about my career, about doing something that works in such a funny way. And I thought, no, I want to be able to say, yeah, I love melody and I love rhythm. So coming to Asia was the perfect timing for me. Because that time, lots of people, there was very little Western music here, but a lot of Asian music, and it all had rhythm and it was pulsating. And the life in Bangkok also, in Manila, it has a certain rhythm and totally different from the very well-reserved German or Swiss kind of way of growing up. So I thought, yeah, this is exactly what I need. I need a new environment where I can enjoy what I really enjoy, working with rhythm and melody, and don't have to feel bad about it.
3: เหตุผลที่คุณฮักกี้เดินทางมาเอเชียนั้นไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยแต่เป็นเรื่องทางการแพทย์อาจารย์คนหนึ่งของคุณฮักกี้สนใจและตื่นเต้นมากกับเรื่องผู้รักษาโรคด้วยพลังศรัทธาในประเทศฟิลิปปินส์คุณฮักกี้กล่าวว่าผมจึงเดินทางไปพบอเล็กซ์ออร์บิโตซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสิ่งที่ผมได้พบทำให้ผมประหลาดใจและสับสนมันเป็นประสบการณ์ที่ราวกับอยู่นอกเหนือโลกที่ผมเคยรู้จักและผมก็คิดว่านี่แหละคือสถานที่สำหรับผมที่เยอรมนีทุกอย่างได้รับการวางระบบและจัดระเบียบไว้อย่างดีชีวิตของเราตั้งแต่วัยเด็กก็มีแบบแผนและถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบเช่นกันพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือชีวิตไม่ได้ตื่นเต้นมากนัก แต่เมื่อคุณอายุยังไม่ถึง20ปีคุณก็ย่อมอยากพบกับความตื่นเต้นบ้างผมเรียนดนตรีที่เยอรมนีเล่นดนตรีร่วมสมัยและทำงานดนตรีหลากหลายรูปแบบแต่ทุกอย่างถูกแบ่งแยกและจัดวางไว้อย่างเคร่งครัดราวกับว่าเราถูกกำหนดว่าควรชอบอะไรหรือไม่ควรชอบอะไรตัวอย่างเช่นผมไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าผมไปฟังคอนเสิร์ตของชายคอฟสกี้เพราะในเวลานั้นผมเล่นดนตรีร่วมสมัยอยู่คนในแวดวงนั้นค่อนข้างมีกรอบความคิดที่คับแคบพวกเขาคิดว่าถ้าคุณเล่นดนตรีร่วมสมัยคุณก็ไม่ควรไปฟังชายคอฟสกี้หรือดนตรีทำนองนั้นผมจึงรู้สึกว่าวิธีคิดแบบนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะแบ่งทุกสิ่งออกเป็นหมวดหมู่มากเกินไปทำไมผมจึงพูดไม่ได้ว่าผมชอบจังหวะและท่วงทำนองและนักวิจารณ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของเยอรมนีก็มาชมและเขียนวิจารณ์การแสดงนั้นด้วยคืนนั้นนักวิจารณ์ดนตรีชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งคือคุณไคเซอร์ได้เขียนถึงบทเพลงที่ผมบรรเลงผมเลือกเล่นเพลงนั้นเพียงเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างอื่นเนื่องจากบทเพลงนั้นแทบจะเล่นไม่ได้แต่เมื่อคุณเป็นนักดนตรีและอยู่บนเวทีหากไม่ทำอะไรเลยก็คงดูแปลกผมจึงพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ต่อมาเขานำการแสดงนั้นไปชื่นชมและเขียนบทวิจารณ์และมองเห็นโครงสร้างบางอย่างในบทเพลงทั้งที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเลยผมจึงคิดว่าผมควรต้องกลับมาทบทวนเรื่องทั้งหมดนี้ใหม่ทั้งเรื่องเส้นทางอาชีพของผมและการทำงานในระบบที่ดำเนินไปอย่างชวนประหลาดเช่นนี้ผมคิดว่าไม่ล่ะผมอยากพูดได้อย่างเต็มปากว่าใช่ผมรักท่วงทำนองและผมรักจังหวะดังนั้นการเดินทางมาเอเชียจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผมในเวลานั้นที่นี่มีดนตรีตะวันตกอยู่ไม่มากนักแต่มีดนตรีเอเชียอยู่มากมายและดนตรีเหล่านั้นล้วนมีจังหวะมีชีวิตและมีพลังขับเคลื่อนชีวิตในกรุงเทพมหานครรวมถึงวิถีชีวิตในหลายๆด้านก็มีจังหวะบางอย่างในตัวเองซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการเติบโตมาในวิถีแบบเยอรมันหรือสวิสที่ค่อนข้างสำรวมและมีแบบแผนผมจึงคิดว่าใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการสภาพแวดล้อมใหม่ที่จะทำให้ผมได้มีความสุขกับสิ่งที่ผมรักอย่างแท้จริงนั่นคือการทำงานกับจังหวะและท่วงทำนองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดกับความชอบนั้น
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
4: So that was for me the most important point in my life I think which turnedThis, of course, as if you're young, you have the love for something. Like I had it for car racing, and I had it for music. So my relatives tried to keep me away from the car racing, and were happy that I went into music. But then, okay, it's there, but I was not totally happy with it until I came to Asia, and then I already thought, what can we do with all this beautiful material in Asia with the music that is already here and which can be adapted to the guitar and I started working with composers around here and so it was all very exciting for me and I told the director of the university in Stuttgart that I probably come a couple of years later and those days I always thought well

0: all with a concert at the house in Piracei, where I was invited for the first concert was there. I think, not sure whether people still remember that place, but it used to be the center for culture and arts and performance. And Ajahn Dhanu, Handra Kun, and Bruce Gaston, they were a group of people with Asani, Jyoti Kun, and Surasi, Idi Kun, all the people that later became pop stars and rock stars. They were working in a group, and they started this project called Cecilia Academy of Music. And they asked me to join. And then I said, well, I'm on the way back to Stuttgart to take a job. Give me 2 weeks. And they called me in 2 weeks. I said, okay, you can buy the ticket. I'm back. So then that concert happened. And it was quite, maybe we can call it a cultural shock. I played, and the hall was packed. It was a couple of hundred people up to the roof. It was not that big. And I thought, wow, that's fantastic. But I was not 100% sure if the people knew what I'm doing, because I was playing Bach and I was playing contemporary Western music. And when I was here, I never heard any Bach and I never heard any contemporary Western music. So I thought, why are the people so happy with this? It's a little bit like Ravi Shankar, who played at Madison Square Garden, and he was tuning his sitar, which takes some time, and people were applauding frenetically. And Ravi, he kept on telling me this story all the time. He told the audience, "I think if you like my tuning so much, I think you will like my concert even more." So I felt a little bit like that, wow, great that you like it, but what to do? And there was the question, how to get the music across? Something that I never had to ask myself in Europe, because in Europe, the attitude for musicians is pretty arrogant, I can say. They say, okay, I play. If the audience doesn't understand, it's their problem. But being in Asia, it looks totally different. It's not their problem, it's my problem if they don't like what I play or if they don't understand what I play. And over there, everything is so institutionalized that people already get to this kind of attitude, which I think is not very healthy.
1: สำหรับผมนั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแน่นอนครับเมื่อเรายังหนุ่มเรามักหลงใหลในบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณฮักกี้ไอเคอร์แมนสิ่งนั้นคือการแข่งรถและดนตรีญาติของคุณฮักกี้พยายามกันให้เขาอยู่ห่างจากการแข่งรถและรู้สึกดีใจที่เขาหันมาสนใจดนตรีแต่ถึงอย่างนั้นคุณฮักกี้ก็กล่าวว่าผมก็ยังไม่ได้มีความสุขกับเส้นทางดนตรีอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เดินทางมาเอเชียจากนั้นผมเริ่มคิดว่าเราจะนำวัตถุดิบทางดนตรีอันงดงามที่มีอยู่มากมายในเอเชียมาทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะดนตรีที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคนี้และสามารถนำมาเรียบเรียงให้เหมาะกับกีตาร์ได้ผมจึงเริ่มทำงานร่วมกับนักประพันธ์เพลงในแถบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากสำหรับผมบอกผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยในเมืองสตุตการ์ดว่าผมน่าจะกลับไปในอีก 2-3 ปีตอนนั้นผมคิดอยู่เสมอว่าอีก2ปีอีก2ปีแล้วก็อีก2ปีแต่ตอนนี้ผ่านมาถึง47ปีแล้วผมจึงคิดว่าผมคงจะไม่กลับไปแล้วล่ะครับผมไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เลยแม้บางครั้งการต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์จะไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากคอนเสิร์ตที่หอศิลป์พีระศรีซึ่งผมได้รับเชิญให้ไปแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่นั่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังมีใครจำสถานที่แห่งนั้นได้หรือไม่แต่ในอดีตที่นั่นเคยเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมศิลปะและการแสดงในเวลานั้นอาจารย์ดนูหันตระกูลและคุณบรูซแกสตันทำงานร่วมกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งคุณอัศนีโชติกุลคุณสุรศรีอิทธิกุลและคนอื่นๆที่ต่อมากลายเป็นศิลปินเพลงป๊อปและร็อกที่มีชื่อเสียงพวกเขาร่วมกันก่อตั้งโครงการชื่อซิซิเลียAcademy of Music และชวนผมเข้าร่วมด้วยผมบอกพวกเขาว่าผมกำลังจะเดินทางกลับสตุตการ์ดเพื่อไปรับตำแหน่งงานขอเวลาผม2สัปดาห์แล้วอีก2สัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็โทรมาหาผมจึงตอบว่าตกลงครับซื้อตั๋วให้ผมกลับมาได้เลยจากนั้นคอนเสิร์ตก็เกิดขึ้นและสำหรับผมมันค่อนข้างจะ

0: เป็นสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าความตื่นตะลึงทางวัฒนธรรมห้องแสดงเต็มแน่นมีผู้ชมหลายร้อยคนแน่นไปจนถึงชั้นบนสุดแม้ว่าสถานที่นั้นจะไม่ได้ใหญ่มากนักผมคิดว่าว้าวยอดเยี่ยมจริงๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าผู้ชมเข้าใจหรือไม่ว่าผมกำลังทำอะไรเพราะผมเล่นทั้งบทเพลงของบาร์กและดนตรีตะวันตกร่วมสมัยขณะที่เมื่อผมไม่อยู่ที่นี่ผมแทบไม่เคยได้ยินใครเล่นเพลงบาร์กหรือดนตรีตะวันตกร่วมสมัยเลยผมจึงสงสัยว่าทำไมผู้ชมจึงดูมีความสุขกับการแสดงนี้มากขนาดนั้นเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของราวีชังกาซึ่งเคยแสดงที่ Madison Square Garden ขณะที่เขากำลังตั้งเสียงซิต้าซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรผู้ชมเขาปรบมือให้อย่างกึกก้องและตื่นเต้นมากราวีเล่าเรื่องนี้ผมฟังอยู่เสมอเขาบอกว่าตอนนั้นเขาพูดกับผู้ชมว่าถ้าคุณชอบการตั้งเสียงของผมมากขนาดนี้ผมคิดว่าคุณคงจะชอบคอนเสิร์ตของผมยิ่งกว่านี้อีกผมจึงรู้สึกคล้ายกันว่าว้าวดีจังที่ทุกคนชอบแต่ผมควรทำอย่างไรต่อไปคำถามสำคัญคือผมจะสื่อสารดนตรีให้เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่ผมไม่เคยต้องถามตัวเองเมื่ออยู่ในยุโรปเพราะทัศนคติของนักดนตรีในยุโรปมักมีท่าทีค่อนข้างถือดีผมพูดได้เช่นนั้นนะครับคนกลุ่มดังกล่าวมักคิดว่าฉันมีหน้าที่บรรเลงถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจก็เป็นปัญหาของผู้ฟังเองแต่เมื่อมาอยู่ในเอเชียมุมมองกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาแต่เป็นปัญหาของผมหากพวกเขาไม่ชอบสิ่งที่ผมบรรเลงหลายครั้งก็เป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังเล่นส่วนในยุโรปทุกอย่างถูกจัดวางอยู่ในระบบสถาบันมากสักจนผู้คนบางส่วนเกิดทัศนคติแบบนั้นขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ทัศนคติที่ดีนัก
1: So I was in Bangkok I wanted the people to understand what I'm doing because it was a decision to stay here I have to do something or better do something that I can communicate with and communication is the main thing for an artist So all my friends advised me toIf I want the people to really understand what I'm playing, then I should play the music by His Majesty the King, Rama IX. And I said, well, yes. And I didn't know the music at the time. And I couldn't find any Pensiang. ไม่เคยมี Pensiang, ไม่เคยมี CD, Chongnan. They only had some cassette, but there was no cassette of His Majesty's music. But there was, every Friday afternoon, there was the radio station.And His Majesty would play with his band. And so that was the only way. Every Friday afternoon, 3:30, I opened the radio and I listened to the music. And I thought, wow, this is beautiful music. It's the melodies that they played, the band, it's so sweet and it's very charming and it's very soft. And I thought, I could imagine how this could marry with the guitar, could go together very well.Maybe not every composition, but it's normal. Some music fits more for the piano, some more for the flute, some more for the guitar. But I could instantly see at least one or two albums of music that would fit perfectly for the guitar. And so I agreed totally with my friends, and I said, why are we not doing this? Let's go ahead. And they said, yeah, it's not so easy. You have to ask for royal permission and...They didn't know of anybody who ever got it, so we couldn't ask anybody how to do it. So I just wrote a letter. I was so naive, I just wrote a letter to His Majesty. And they said, oh yeah, good luck. It might be 2 years because His Majesty is so busy. And it might take years to get an answer. And then after 2 days, I had the answer. And His Majesty said, go ahead.But do it in time, because there was a royal visitor from Belgium coming and he wanted to use it for that function. So my friends at Butterfly and Cecilia, they started moving. The Piketaran Lertpipat and Denu and all the friends, they started arranging. And I started practicing and revising it with them and working. So everybody was working, pulling at the same string, which was a very good thing. And then eventually we got the album called Kunnen.One night, and everybody knew it was amazing at the time. Every Thai person, no matter which background, which level, knew or seemed to know every single note that the king had ever written. You could ask a policeman, you could ask academic, or everybody would know which note, which key the His Majesty wrote the piece in. It was absolutely puzzling. It was amazing. I don't know any German on the street who would be able to tell me which key the First Symphony of Beethoven is in. But in Thailand, we had a king who wrote music that people really loved and also knew about, every single note, every single word, the lyrics. So it was not a matter of promoting the music, because it was known already. It was only necessary to promote the new sound, the unknown sound of the classical guitar. And overnight it went really like a bestseller and made the guitar popular overnight. And out of the four people that played guitar, a couple of years later, when I did all these tours every year throughout the country to about 10 or 12 universities every year, they suddenly, like in a place like Mahasarakham, they would have like 124 major guitar students. So it was His Majesty's music who created like a snowball effect on this popularity of the guitar. So that was something exciting and definitely something that I would have never experienced if I had gone back to Germany and sit as a guitar professor.
0: เมื่อผมอยู่ในกรุงเทพมหานครผมต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่าผมกำลังทำอะไรเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ผมจึงต้องทำอะไรบางอย่างหรือพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือต้องทำสิ่งที่ผมสามารถใช้สื่อสารกับผู้คนได้เพราะสำหรับศิลปินแล้วการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนๆทุกคนจึงแนะนำผมว่าถ้าผมต้องการให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่ผมบรรเลงอย่างแท้จริงผมควรนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมก็ตอบว่าครับน่าสนใจมากครับในเวลานั้นผมยังไม่รู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านั้นและยังไม่สามารถหาแผ่นเสียงหรือซีดีมาฟังได้มีเทปคาสเซ็ตอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีเทปบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างไรก็ตามทุกบ่ายวันศุกร์จะมีรายการวิทยุซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของพระองค์นั่นจึงเป็นช่องทางเดียวที่ผมจะได้ฟังทุกวันศุกร์เวลา 15:30 นผมจะเปิดวิทยุฟังบทเพลงเหล่านั้นและคิดว่าว้าวนี่เป็นดนตรีที่ไพเราะจริงๆท่วงทำนองที่วงบรรเลงนั้นหวานไพเราะมีเสน่ห์และนุ่มนวลมากผมจึงจินตนาการว่าบทเพลงเหล่านี้น่าจะผสมผสานกับเสียงกีตาร์และเข้ากันได้เป็นอย่างดีอาจไม่ใช่ทุกบทเพลงแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติเพราะดนตรีบางบทเหมาะกับเปียโนมากกว่าบางบทเหมาะกับฟลูทมากกว่าและบางบทก็เหมาะกับกีตาร์มากกว่าแต่ผมมองเห็นได้ทันทีว่าอย่างน้อยน่าจะมีบทเพลงมากพอสำหรับ1หรือ2อัลบั้มซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาเรียบเรียงสำหรับกีตาร์ผมจึงเห็นด้วยกับเพื่อนๆอย่างเต็มที่และพูดว่าแล้วทำไมเราไม่ลงมือทำกันเลยล่ะมาเริ่มกันเถอะแต่พวกเขาตอบว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนพวกเขาไม่เคยรู้จักใครที่เคยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในลักษณะนี้มาก่อนเราจึงไม่มีใครให้สอบถามว่าควรดำเนินการอย่างไรผมจึงเขียนจดหมายขึ้นมาและตอนนั้นผมช่างไม่ประสีประสาซิจริงๆผมเพียงเขียนจดหมายกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเพื่อนๆก็บอกว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายและอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะรับคำตอบแต่เพียง2วันต่อมาผมก็ได้รับคำตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งให้ดำเนินการได้แต่ต้องทำให้เสร็จทันเวลาเพราะกำลังจะมีพระราชอคันตุกะจากประเทศเบลเยียมเสด็จมาและพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะใช้บทเพลงเหล่านี้ในงานรับรองครั้งนั้นเพื่อนๆของผมที่บัตเตอร์ฟลายและซิซิเลียจึงเริ่มลงมือกันทันทีอาจารย์ดนูและเพื่อนๆทุกคนเริ่มเรียบเรียงบทเพลงส่วนผมก็เริ่มฝึกซ้อมทบทวนและทำงานร่วมกับทุกคนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในที่สุดเราก็ได้อัลบั้มชื่อคืน1 หรือ One Night และทุกคนต่างรู้จักบทเพลงเหล่านั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆครับในเวลานั้นคนไทยทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังอย่างไรหรืออยู่ในระดับใดล้วนรู้จักหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนจะรู้จักโน้ตทุกตัวในบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์คุณจะถามตำรวจก็ได้ถามนักวิชาการก็ได้หรือถามใครก็ตามทุกคนรู้แม้กระทั่งว่าบทเพลงนั้นทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบันไดเสียงใดเรื่องนี้ทำให้ผมประหลาดใจมากและเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆผมไม่รู้จักชาวเยอรมันทั่วไปสักคนที่จะบอกผมได้ว่าซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของเบโธเฟนประพันธ์ขึ้นในบันไดเสียงใดแต่ที่ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ประชาชนรักอย่างแท้จริงและผู้คนยังรู้จักทั้งโน้ตทุกตัวและเนื้อร้องทุกคำดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ตัวบทเพลงเพราะบทเพลงเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสิ่งที่จำเป็นมีเพียงการนำเสนอซุ้มเสียงแบบใหม่นั่นคือเสียงของกีตาร์คลาสสิกซึ่งผู้คนในเวลานั้นยังไม่คุ้นเคยแล้วเพียงชั่วข้ามคืนอัลบั้มก็กลายเป็นที่สนใจอย่างยิ่งและทำให้กีตาร์ได้รับความนิยมขึ้นมาในชั่วข้ามคืนเช่นกันจากเดิมที่มีผู้เล่นกีตาร์อยู่เพียง4ท่านไม่กี่ปีต่อมาเมื่อผมเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีโดยไปยังมหาวิทยาลัยประมาณปีละ10ถึง12แห่งจู่ๆมหาวิทยาลัยในบางพื้นที่เช่นมหาสารคามก็มีนักศึกษาวิชาเอกกีตาร์มากถึงประมาณ124คนจึงกล่าวได้ว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์แบบลูกบอลหิมะทำให้ความนิยมในกีตาร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับผมนั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากและเป็นประสบการณ์ที่ผมคงไม่มีวันได้พบอย่างแน่นอนหากในวันนั้นผมตัดสินใจกลับเยอรมนีและไปนั่งทำงานเป็นศาสตราจารย์ด้านกีตาร์อยู่ที่นั่น
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
0: และนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคิลมานนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Healthขอขอบคุณคุณฮักกี้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เชิญติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในตอนที่2ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าครับและในโอกาสนี้รายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดยคุณฮักกี้ไอเคิลมานมานำเสนอครับในบทเพลงชื่อสายฝนและใกล้รุ่งก็เชิญรับฟังครับ

คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาติดตามกันในเรื่องราวของวัยทองครับเริ่มกันตั้งแต่ว่าคำว่าวัยทองในภาษาพูดมักใช้เรียกรวมช่วงเวลาหลายปีนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราแบ่งช่วงนี้ออกเป็นคำสำคัญอย่างน้อย3คำก็คือ perimenopause menopause และ postmenopause ครับซึ่งไม่ได้มีความหมายเหมือนกันทั้งหมดนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าวัยทองไม่ได้เริ่มในวันเดียวนะครับและไม่จำเป็นต้องรอให้ประจำเดือนหยุดสนิทก่อนถึงจะเริ่มมีอาการประเด็นที่2คือเมนโพสหรือการหมดประจำเดือนตามธรรมชาติเป็นจุดเวลาที่เรายืนยันย้อนหลังเมื่อไม่มีประจำเดือนติดต่อกันครบ12เดือนโดยไม่มีสาเหตุอื่นเช่นการตั้งครรภ์โรคบางชนิดยาหรือการรักษาทางการแพทย์มาอธิบายครับคำถามคือวัยทองเริ่มตอนไหนถ้าตอบแบบสั้นที่สุดวัยทองมักเริ่มจากช่วง perimenopause นะครับหรือระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไม่ใช่เริ่มหลังหมดประจำเดือนไปแล้วนะครับสุภาพสตรีส่วนใหญ่มักเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัย40กว่าๆบางคนเริ่มช่วงกลางวัย40แต่บางท่านอาจจะเริ่มเร็วหรือช้า

0: กว่านั้นก็ได้องค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มีการหมดประจำเดือนตามธรรมชาติในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีแต่เราไม่สามารถทำนายอายุที่แน่นอนของแต่ละคนได้ดังนั้นถ้าถามว่าวัยทองเริ่มอายุเท่าไหร่คำตอบก็น่าจะเป็นว่าไม่มีเลขอายุเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนครับเราควรดูทั้งอายุการเปลี่ยนแปลงของรอบเดือนและอาการที่เกิดขึ้นร่วมกันบางคนเข้าใจว่าต้องมีอาการร้อนวูบวาบก่อนถึงจะเรียกว่าวัยทองแต่ความจริงแล้วสัญญาณแรกของหลายคนอาจจะเป็นรอบเดือนที่เปลี่ยนไปเช่นมาเร็วขึ้นมาช้าลงระยะห่างไม่สม่ำเสมอปริมาณเลือดมากขึ้นหรือน้อยลงขณะเดียวกันบางคนอาจจะเริ่มจากอาการนอนหลับยากเหงื่อออกกลางคืนอารมณ์เปลี่ยนสมาธิลดลงปวดศีรษะปวดข้อช่องคลอดแห้งหรือความต้องการทางเพศเปลี่ยนโดยอาการของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับมีอีก2คำที่ควรรู้นะครับก็คือ early menopause อันนี้หมายถึงการหมดประจำเดือนก่อนอายุ45ปีและ premature menopause หรือภาวะรังไข่ทำงานบกพร่องก่อนวัยหมายถึงเกิดก่อนอายุ40ปีซึ่งควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ไม่ควรสรุปเองว่าเป็นวัยทองตามธรรมดานะครับนอกจากนี้การผ่าตัดรังไข่ทั้ง2ข้างเคมีบำบัดรังสีรักษาหรือการรักษาบางชนิดอาจจะทำให้เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็วกว่าธรรมชาติได้คราวนี้มาดูว่า perimenopause menopause และ postmenopause คืออะไรครับอันดับแรกคือ perimenopause ซึ่งแปลได้ว่าระยะรอบๆการหมดประจำเดือนหรือกล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนในช่วงนี้การทำงานของร่างไข่และระดับฮอร์โมนไม่ได้ลดลงเป็นเส้นตรงแต่สามารถขึ้นๆลงๆได้การตกไข่อาจไม่สม่ำเสมอรอบเดือนก็จึงเริ่มเปลี่ยนและการต่างๆอาจจะมาหายๆเดือนนี้เป็นมากเดือนหน้าเป็นน้อยหรืออาการแต่ละอย่างเกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็ได้ตามเกณฑ์ของ Straw Plus 10นะครับซึ่งใช้แบ่งระยะการสูงวัยของระบบสืบพันธุ์อธิบายว่าสัญญาณสำคัญในระยะแรกก็คือความยาวของรอบเดือนเปลี่ยนจากเดิมอย่างต่อเนื่องประมาณ7วันขึ้นไปส่วนระยะเปลี่ยนผ่านตอนปลายมักจะมีช่วงที่ขาดประจำเดือนตั้งแต่60วันขึ้นไปอย่างไรก็ตามครับสิ่งสำคัญก็คือถ้ารอบเดือนเริ่มไม่เหมือนแบบแผนเดิมของเราร่วมกับอาการที่เข้ากันได้ก็ควรจะเริ่มสังเกตและก็บันทึกนะครับ Perimenopause อาจจะกินเวลาหลายปีครับแล้วก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพราะว่าบางรอบยังมีการตกไข่จึงไม่ควรหยุดการคุมกำเนิดเพียงเพราะประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอคำที่สองคือ menopause นะครับอันนี้คือการหมดประจำเดือนตามธรรมชาติจากการที่การทำงานของร่างกายลดลงจุดที่มักจะสับสนก็คือ menopause ไม่ได้หมายถึงช่วงอาการทั้งหมดหลายปีแต่เป็นจุดของประจำเดือนครั้งสุดท้ายซึ่งเราจะรู้ได้ย้อนหลังเมื่อไม่มีประจำเดือนมาแล้วครบ12เดือนติดต่อกันและไม่มีสาเหตุอื่นมาอธิบายครับตัวอย่างเช่นถ้าประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาในเดือนมกราคมและหลังจากนั้นไม่มีประจำเดือนอีกเลยเมื่อครบ12เดือนเราจึงยืนยันย้อนหลังได้ว่าประจำเดือนครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมนั้นคือจุดเมนโพสในผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปและมีอาการกับการเปลี่ยนแปลงของรอบเดือนที่เข้าได้กับวัยทองโดยทั่วไปมักวินิจฉัยจากประวัติและอาการไม่จำเป็นต้องตรวจฮอร์โมน FSH หรือฮอร์โมนอื่นๆซ้ำเพื่อยืนยันนะครับเพราะว่าระดับฮอร์โมนในช่วงเปลี่ยนผ่านขึ้นลงได้มากทางสากลก็จึงแนะนำให้พิจารณาการตรวจฮอร์โมน FSH เฉพาะบางกรณีเช่นอายุ 40-45 ปีที่มีอาการและรอบเดือนเปลี่ยนหรืออายุต่ำกว่า40ปีที่สงสัยภาวะหมดประจำเดือนก่อนวัยครับสำหรับผู้ที่ไม่มีประจำเดือนด้วยเหตุอื่นอยู่แล้วเช่นผ่าตัดมดลูกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนหรือใช้ยาบางชนิดเราไม่สามารถใช้เกณฑ์ขาดประจำเดือน12เดือนแบบตรงไปตรงมาได้จำเป็นต้องดูอายุอาการประวัติการรักษาและประเมินเป็นรายบุคคลครับคำที่3คือ postmenopause อันนี้คือระยะหลัง menopause หรือระยะหลังหมดประจำเดือนแล้วช่วงนี้เริ่มหลังจากยืนยันได้ว่าขาดประจำเดือนครบ12เดือนและดำเนินต่อไปตลอดชีวิตคำว่า postmenopause ไม่ได้แปลว่าอาการทุกอย่างจะหายทันทีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนหรืออาการเกี่ยวกับการนอนอาจยังดำเนินต่อไปอีกหลายปีในบางท่านขณะที่อาการจากเนื้อเยื่อช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะเช่นช่องคลอดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำอาจคงอยู่หรือชัดขึ้นหากไม่ได้รับการดูแลครับระยะนี้ยังเป็นช่วงที่ควรใส่ใจสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะมวลกระดูกกล้ามเนื้อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดน้ำหนักและองค์ประกอบร่างกายการนอนและสุขภาพจิตครับเพราะว่าการลดลงของฮอร์โมนอิสโตรเจนเกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงตามอายุและปัจจัยวิถีชีวิตแล้วเราควรเริ่มสังเกตตัวเองอย่างไรก็ขอแนะนำให้เริ่มจากการสังเกต5ด้านโดยไม่ต้องรอให้อาการหนักนะครับ1ก็คือสังเกตรอบเดือนจดวันที่เริ่มมีประจำเดือนระยะห่างจำนวนวันที่มีเลือดออกปริมาณเลือดและเลือดออกระหว่างรอบหรือหลังมีเพศสัมพันธ์อย่าดูเพียงว่าประจำเดือนมาหรือไม่มาแต่ให้ดูว่าแบบแผนเปลี่ยนจากเดิมของเราหรือไม่2คือสังเกตอาการควบคุมอุณหภูมิครับอย่างเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนใจสั่นร่วมกับความร้อนหรือสะดุ้งตื่นเพราะว่าตัวร้อน3สังเกตการนอนอารมณ์และความคิดครับเช่นหลับยากตื่นกลางดึกตื่นแล้วไม่สดชื่นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดวิตกกังวลเศร้าสมาธิลดลงหรือรู้สึกสมองล้าสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับวัยทองแต่ก็อาจมีสาเหตุอื่นครับเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้าการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติโลหิตจางหรือโรคการนอนจึงไม่ควรเหมารวมทั้งหมดว่าเกิดจากฮอร์โมนครับ4คือสังเกตสุขภาพช่องคลอดทางเดินปัสสาวะและเพศสัมพันธ์เช่นช่องคลอดแห้งแสบคันเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ความต้องการทางเพศเปลี่ยนปัสสาวะบ่อยกลั้นปัสสาวะยากหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำอาการเหล่านี้พบได้และมีวิธีดูแลไม่จำเป็นต้องทนหรือรู้สึกอายที่จะปรึกษาแพทย์ครับและ5สังเกตผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตครับถามตัวเองว่าอาการรบกวนการนอนการทำงานความสัมพันธ์การออกกำลังกายหรือความมั่นใจของเราหรือไม่วิธีง่ายที่สุดคือทำบันทึกวัยทองสัก 8-12 สัปดาห์บันทึกรอบเดือนอาการระดับความรุนแรงจาก0ถึง10การนอนอารมณ์และยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ข้อมูลนี้ก็ช่วยให้เราเห็นแบบแผนของตัวเองและช่วยให้การพูดคุยกับแพทย์ชัดเจนขึ้นครับแล้วเมื่อไหร่ควรพบแพทย์ควรปรึกษาแพทย์เมื่ออาการรบกวนชีวิตประจำวันต้องการหารือเรื่องการรักษาหรือไม่แน่ใจว่าเป็นวัยทองหรือโรคอื่นโดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้นะครับมีอาการหรือประจำเดือนผิดปกติก่อนอายุ40ปีเลือดออกมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยถี่มากมีลิ่มเลือดใหญ่หน้ามืดหรือสงสัยโลหิตจางมีเลือดออกระหว่างรอบเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือรูปแบบเลือดออกผิดไปจากเดิมอย่างชัดเจนมีเลือดออกอีกหลังจากขาประจำเดือนครบ12เดือนแล้วซึ่งถือว่าเป็นเลือดออกหลังหมดประจำเดือนและควรได้รับการประเมินจากแพทย์ครับรวมถึงกรณีของอารมณ์เศร้าวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับรุนแรงโดยเฉพาะถ้ามีความคิดทำร้ายตนเองควรขอความช่วยเหลือทันทีครับคุณฟังครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองนะครับซึ่งจะมานำเสนอกันในโอกาสหน้าต่อไปครับและนี่คือรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Global Heart Mindful Health FM 95.5
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทย ตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอกากเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญนาถอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิเก่าจังหวัดตรังอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เป็นวันดีด้วยนะเป็นวันครูแล้วก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ24นี่เลยค่ะ
2: กันยายน
1: 24กันยายนเป็นวันมหิดลด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการของเราก็ออกอากาศตามปกติเลยนะสองประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะวันนี้ขอบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยครับ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วนทางหลังบ้านนะคะ Facebook Live วันนี้ก็จะมีทีมจาก New Media
2: ใช่
1: คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
2: ใช่ก็เป็นเรียกว่าดีมทีม
1: ดีมทีม
2: คุณกับคุณจำเคยได้ยินคำนี้ไหมดีมทีมเนี่ย
1: ดีมทีมใช่
2: ล่าสุดเนี่ย
1: ดิฉันต้องเอ่ยพระนามเอ่ยนามให้ครบทุกคนเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ
2: ไม่ใช่คนที่ผมบอกว่าดีมทีมเพราะอะไรรู้ป่ะล่าสุดที่ผมดูรายการไม่รู้พี่กบได้ดูไหมนะเป็นรายการของ
1: แม่หวานเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ใช่รายการหนุ่มกันชัย
1: รายการ
2: รายการโหนกระแสแล้วมันจะมีทอมคนนึงอ่ะที่แบบไปงานนู้นก็ไปงานนี้ก็ไปงานนั้นก็ไปอ่ะนึกออกปะ
1: นึกออก
2: เออแล้วไอ้มันจะมีบทนึงอ่ะคือตอนนั้นเป็นคดีคุณแก้วทนายแก้ว
1: เออ
2: จะน้องทอมคนนี้ไปยืนอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกเนี่ยดีมทีมเลยพี่ผมก็เลยเอาเข้ามาพูดไง
1: ดีมทีมโอเค
2: แต่ว่าจริงๆคือนางไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: แต่ว่านางไปมั่ว
1: อันนี้เกี่ยวแปลกๆนะคือหนึ่งคนน่ะที่อยู่ในทีมเนี่ยต้องทำหน้าที่นี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ช่วยกันนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะออกอากาศทางวิทยุ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะ189และ191กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ Metro Live FM 95.5 ค่ะดิฉันกลับไป93นะ
2: เออใช่คุณสตินะ
1: คือจัดรายการยาหญิงสุภาเนี่ย 93.5 ดีไม่ไปพ่วงกับรายการ92เมื่อเช้าค่ะยามเช้า
2: โอ้โหแต่ว่าคุณหนักจริง
1: ไม่หนักนะรักรักการจัดรายการมีไหม
2: โอเคอ
1: ันนี้หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะอย่าไปคิดจริงจังอย่าไปคิดจริงจังหยอกเล่นหยอกเล่นการจัดรายการมันก็ดีอย่างคือเราได้เจอกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็เป็นสื่อกลางที่จะนำข่าวสารระหว่างคุณหมอกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเชื่อมโยงกันซ
2: ึ่
1: งวันนี้ค่ะคุณคะในช่วงแรกเราจะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยใช่ไหม
2: ใช่ก็วันนี้ก็มันเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับแต่ว่าคือวันนี้นะครับคือเราจะพาไปฟังกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นป่าก
1: ลิ่นอะไรนะ
2: ป่า
1: ป่าไม้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่กลิ่นป่าบำบัดนะครับก็ไม่รอช้านะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์รังทิพย์เทียนทองหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในประเด็นกลิ่นป่าบำบัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอยิ้มมาเลย
2: ชอบผมเนี่ยชอบรอยยิ้มรอยยิ้มมากเลยคุณหมอปุ๊กเนี่ยยิ้มสวยฟันสวยมาก
1: ใช่สวยสวยทั้งกายและใจคุณหมอบอกไปเลยคือหลายคนที่เข้ามาได้เสียงมันสะท้อน
2: ไหมเสีย
1: งสะท้อนไหมคะ
2: ไม่ได้ยินเสียง
1: เสียงสะท้อนเนี่ยเสียงสะท้อนเราต้องใส่หูฟังหรือเปล่าลองใส่หูฟังดูนะ
2: คุณหมอได้ยินพวกผมไหมครับ
3: ได้ยินค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อได้ยิน
3: ชัดเจน
1: คุณหมอได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินแต่ได้ยินแบบเบาพี่กบได้ยินไหมครับคุณหมอ
3: ใช่อ่ะปุ๊กได้ยินชัดเจนเลยนะคะ
1: โอเคต้องใส่หูฟังเพราะว่าพอไม่ใส่หูฟังอ่ะพอเราเปิดลำโพงปุ๊บเสียงมันจะสะท้อนใช่ไหมพี่ตุ๋ยประมาณนั้นไหมคะ
2: ตรงนี้ได้ยิน
1: อ๋อจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะเรื่องของกลิ่นแต่ว่าเป็นกลิ่นป่าเพิ่งเคยได้ยินกลิ่นป่าแต่ว่า คยได้ยินแต่กลิ่นดินแล้วก็เคยสัมผัสกลิ่นดินเวลาฝนตกแต่กลิ่นป่าเนี่ยยังไม่รู้จักเลยค่ะคุณหมอ
2: ครับ
3: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสในเรื่องของการอาบป่านะคะแล้วก็การสูดดมกลิ่นจากธรรมชาติเนาะจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราเข้าป่าค่ะนอกจากต้นไม้เขียวๆบางทีเราก็จะไม่ได้สังเกตนะว่าจริงๆแล้วมันมีกลิ่นนะคะของใบไม้ของดอกไม้ของเปลือกไม้นะคะรวมถึงกลิ่นใบไม้ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาที่เราเข้าป่าแต่ละป่าเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะอย่างถ้าเราไปโซนที่เป็นแบบป่าสนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นนิเวศของสนอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเลยนะคะเป็น International Journal of Environmentalนะคะ Research Public Health เนี่ยนะคะการวิจัยชิ้นนี้เขาจะไปทบทวนวรรณกรรมนะคะเกี่ยวกับการศึกษาสารละเหยของต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะว่ามันมีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเรายังไงบ้างนะวันนี้เราก็เลยจะมาลงดีเทลในเรื่องของกลิ่นป่าบำบัดนี่มันเป็นยังไงนะคะป่าเขาปล่อยสารอะไรออกมาบ้างนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราเดินป่าแล้วมันก็จะมีสารที่เรียกว่าสารละเหยนะคะเป็นไบโอจีนิกโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลต์นะคะหรือว่าเป็นตัวย่อ BVOCS นะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยนะคะในวิจัยทั่วโลกเลยนะคะน่าแปลกใจมากเลยว่าเขาปล่อยสารออกมากว่า 1,000 ล้านตันต่อปีนะคะเป็นสารจากธรรมชาตินะคะมากที่สุดนะเป็นผู้ปล่อยสารรายใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมีมากกว่าพันชนิดนะคะแล้วก็ที่คนทั่วไปเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันดีก็น่าจะเป็นกลุ่มเทอร์ปีนนะคะกลุ่มสารเทอร์ปีนเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากกลิ่นไม้หอมนะคะเขาจะมีสารสำคัญเป็นพวกแอลฟาไพนีนเบต้าไพนีนแล้วก็ลิโมนีนที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นกลิ่นจากพืชตระกูลส้มนะคะพืชตระกูลส้มหรือว่ากลุ่มสารลิโมนีนเนี่ยจะอยู่ในเกือบส้มเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานนะคะพวกส้มโอนะมะกรูดนะคะรวมถึงพวกตระกูลส้มทั้งหลายเหล่านี้จะปล่อยนี้ออกมานะคะแล้วก็สารไพนีนสารไพนีนเนี่ยจะเป็นสารที่มีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะพบมากในป่าสนนะคะแล้วก็พวกไม้ต่างๆเนาะเป็นพวกที่เป็นทำให้กลิ่นหอมเนี่ยเขาติดผิวได้นานขึ้นนะคะและในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นเฉพาะนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราสูดกลิ่นพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายแล้วมันส่งผลดีผลเสียยังไงนะคะก็มีการศึกษาวิจัยว่าคนที่เดินป่าค่ะเขาจะมีระดับสารพวกกลุ่มเทอร์ปีนเนี่ยในเลือดนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะในการศึกษาวิจัยนะคะเขาใช้อาสาสมัครไปเดินป่าประมาณ60นาทีนะคะแล้วก็พบว่าสารในเลือดเนี่ยสารกลุ่มเทอร์ปีนเนี่ยเพิ่มจาก 2.6 เป็น 19.4 นาโนโมลาร์นะคะแล้วสารกลุ่มนี้ไปทำยังไงนะคะ1เลยคือไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ในภูมิคุ้มกันของเราเขาจะมีเซลล์นักฆ่านะเรียกว่า NK cell นะคะเซลล์นักฆ่าเนี่ยเขาจะไปจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำลายร่างกายเรานะคะแล้วก็เขาจะไปกำจัดเซลล์ผิดปกติหรือว่าการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้ก็พบว่าตัว NK cell เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันของคนที่ไปเดินป่าเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับผม
3: สองคือในเรื่องของการอักเสบอ๋อในเรื่องของ NK cell นะคะก็ดีต่อผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะทำให้อาการปวดจากมะเร็งเนี่ยดีขึ้นนะคะสองคือการอักเสบค่ะสารในกลุ่มนี้จะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายนะคะการอักเสบก็จะเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานโรคเกี่ยวกับข้อนะคะในการศึกษาเขาเนี่ยพบว่าสารเทอร์ปีนนะคะแล้วก็ลิโมนีนไทนีนเนี่ยไปยับยั้งนะคะการทำงานของสารสื่อการอักเสบนะคะก็เป็นกลไกเกี่ยวกับคล้ายๆกับยาต้านการอักเสบเลยนะคะเพียงเราไปสัมผัสป่าเนาะก็จะไปช่วยเยียวยาเนาะในเรื่องของการอักเสบนะคะแล้วก็3ในเรื่องของระบบประสาทและจิตใจนะคะช่วยให้เราเกิดการผ่อนคลายนอนหลับแล้วก็ลดความวิตกกังวลได้ดีขึ้นนะคะจากการศึกษาวิจัยเนาะมันจะมี การอาบป่าของญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าชิรินโยกุนะคะเป็นแนวคิดของการอาบป่าแบบญี่ปุ่นเลยนะคะเขาก็จะเชื่อมโยงการอาบป่าเนี่ยกับกลุ่มโรคความดันกับอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกผ่อนคลายพบว่าคะแนนความรู้สึกของคนที่ไปอาบป่าแบบชิรินโยกุเนี่ยนะคะภาวะซึมเศร้าของคนไข้เนี่ยดีขึ้นคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นนะคะเมื่อเราได้สูดดมกลิ่นไอจากป่านั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นแนวคิดที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของlongevity นะคะในปี2026นี้ด้วยนะคะที่แบบว่าเริ่มมีการไปอาบป่าเยอะขึ้นหรือว่าสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่มีสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างแนวคิดของชิรินโยกุชิรินโยกุเนี่ยก็คือหัวใจของการดูแลระบบภูมิคุ้มกันนะคะเขาให้แนวคิดในเรื่องของสารอัลฟาไพนีนนะคะที่พบได้ในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยนะคะสามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายได้ลึกขึ้นแบบได้แบบผ่อนคลายได้แบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มไม้ซีดาวูดนะคะที่ไปช่วยปรับสมดุลระบบประสาทส่วนกลางนะคะแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตลดลงการนอนหลับประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นแล้วก็จะมีไม้อีกกลุ่มหนึ่งคือไม้จันหอมภาษาอังกฤษก็คือ sandalwood นะ cedarwood sandalwood นะคะซึ่ง sandalwood เนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตใจนิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นนะคะเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับห้องทำสมาธินะใครแบบอยากมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้สูดดมกลิ่นนี้ภายในห้องหรือว่าระหว่างที่เราทำสมาธิเนี่ยก็จะทำให้จิตเรานิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของญี่ปุ่นนะคะที่มีการนำมาใช้ในเรื่องของ longevity นอกจากนี้ยังไปช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนความเครียดหรือว่าลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเป็นสาเหตุของความเครียดนั่นเองนะคะพบว่ากลุ่มอันนี้เขาใช้การทดสอบน้ำลายเนาะของกลุ่มนักเดินป่านะคะพบว่าระดับคอร์ติซอลของนักเดินป่าเนี่ยต่ำกว่ากลุ่มทดลองนะคะอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะคะในเรื่องของการเอามาใช้นะคะในเรื่องของการลดคอร์ติซอลหรือว่าลดความเครียดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการศึกษาวิจัยนี้ก็คือการวิจัยเนี่ยบาง

0: ธรรมชาตินะคะอาจจะยากนิดนึงเราอาจจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าหรือว่าไปอยู่ในธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอาจจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะหรือว่าความเข้มข้นของสารในอากาศจริงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างในแบบจำลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอาจจะต้องมีการทดลองเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อยืนยันนะคะแนวคิดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครแบบอยากทดลองอยากลองแนวคิดนี้ว่ามันสามารถปฏิบัติได้จริงไหมนะคะเลือกง่ายๆเลยค่ะออกไปเดินที่สนามหญ้าหน้าบ้านเนาะหรือว่าส่วนสาธารณะนะคะที่มันมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนโดนไฟดูดได้ง่ายเนาะมันจะเป็นแบบว่าโดนแบบโลหะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไฟช็อตเป็นไฟฟ้าสถิตอะไร
1: ผมก็เป็นเหมือนกันครับ
2: ถ้าสังเกตว่าเวลาที่อยู่ชั้น2อาจจะเป็น
1: มันเกิดจากอะไร
2: จากอะไรคะผิวแห้งไหม
0: เพราะว่าเราอยู่กับด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เราอยู่กับเทคโนโลยีเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเรื่องของประจุอยู่นะคะใช่รวมถึงพลังงานต่างๆรอบตัวเราด้วยนะถ้ามันไหนแบบมันเครียดสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
1: ย่างของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออย่างผมมันจะเป็นมากกว่าคนปกติพี่กบคือด้วยความที่มือขวาผมเนี่ยคือผมเล่นเทนนิสแล้วผมจับกริปใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีการลอกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแห้งกว่าคนปกติอย่างเงี้ยคุณหมอปุ๊กเวลาไปโดนตัวใครหรือว่าบางทีไปจับลูกบิดประตูใช่มันจะดีดมืออะไรเงี้ยเยอะกว่าอันนี้เกี่ยวเหมือนกันใช่ไหม
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าหมออุ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่ไฟฟ้าสถิตเยอะมากใช่แค่ชนมือกันก็คือแป๊กเหมือนโดนช็อต
2: เหมือนโดนไฟ
0: อันนี้
2: เสียงไฟช็อตเลยอ่ะ
0: เสียงแป๊กเลยใช่ใช่ค่ะก็เลยแนวคิดนี้สามารถใช้ได้นะคะในเรื่องของการถ่ายเทประจุเนาะก็คือการที่เราเอาถอดรองเท้านะคะแล้วก็เหยียบพื้นดินเหยียบหญ้าย่ำหญ้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นการถ่ายเทประจุโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆหาพื้นที่ที่แบบเป็นดินเป็นหญ้าได้ค่อนข้างยากนะคะใช่ในหนึ่งวันบางทีเราไม่ได้เหยียบดินเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะแต่คุณหมอดีนะอยู่อภัยภูเบศรยังเจอธรรมชาติที่ต่างจังหวัดใช่อย่างเรานี่น้อยมากที่จะเจอนะแต่ว่าดีที่บริเวณรอบๆสถานี
1: ต้นไม้ใหญ่
2: ม
1: ี
2: สวน
0: ค่ะถ้าวันไหนแบบเครียดมากๆก็อาจจะลองถอดรองเท้านะคะแล้วก็เดินย่ำพื้นดินบ้างเพื่อถ่ายเทประจุพลังงานลบก็จะได้ออกไปแล้วก็แบบเป็นการเปลี่ยนประจุในร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เรา
1: คือถ้า
0: สามารถเอามาทำได
1: ้เลอะได้เพราะมันเป็นโคลนไปหมดแล้วมันฝนตก
0: ช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะถ้าอากาศเย็นลงแบบไม่มีน้ำลดลงอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะหรือว่าถ้าการพักผ่อนเนาะอาจจะวางแผนไปเที่ยวป่าหรือว่าเที่ยวทะเลชายหาดบ้างนะคะที่มีดินมีสภาพแวดล้อมที่ดีอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่สัก 2-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราได้รับการเยียวยาเนาะจากธรรมชาติอาจจะไม่มีกลิ่นเหมือนการศึกษาวิจัยที่เราพูดถึงเนาะแต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมนะคะก็สามารถทำให้ความเครียดความวิตกกังวลของเราดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่แบบชอบน้ำมันหอมระเหยเนาะชอบการจุดอโรมาอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: กลิ่นที่แนะนำในการศึกษาวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นพวกอัลฟาไพนีนนะเบต้าไพนีนหรือว่ากลุ่มลิโมนีนซึ่งถ้าเราพูดถึงสารเนาะเราก็อาจจะงงว่ามันอยู่ในไหนบ้างเจอในไหนบ้างนะคะสารกลุ่มนี้จะเจอในผิวมะกรูดนะคะเจอในขิงในพริกไทยดำค่ะกัมยานหรือว่าจูนิเปอร์นะคะซีดาร์วูดกลุ่มนี้ค่ะเราสามารถเอาน้ำมันหอมระเหยกลุ่มนี้ที่เป็นเอเซนเชียลออยล์เนี่ยมาจุดมาผสมเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยไว้ในห้องนอนไว้ในห้องทำงานเพื่อให้เราได้รับกลิ่นอายของสารเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายเหมือนกับธรรมชาติให้อยู่ในบ้านให้อยู่ในที่ทำงานเราเนี่ยค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้โดยที่อาจจะไม่มีเวลาไปป่าอาจจะไม่มีเวลาไปเดินป่าเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะ
2: อย่างเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเอาผิวมะกรูดอะค่ะคุณหมอเอาผิวมะกรูดแล้วก็ไปวางในห้องน้ำแบบนี้ก็จะช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้จริงๆช่วยได้นะคะใช่
2: ถ้ามันเป็น
0: จริงวัตถุประสงค์ของมะกรูดใช่ถ้าเป็นธรรมชาติได้หมดเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็จะได้เรื่องของดับกลิ่นด้วยแล้วก็ได้สารสำคัญเนาะจากธรรมชาติด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบแบบสูตร

0: ดมก็สามารถหยดน้ำมันหอมระเหยที่มือแล้วก็ถูประกบกันแล้วก็แบบสูดดมอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: จริงจริงต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยเนาะแล้วก็
2: ใช่ค่ะ
1: แทบจะไม่ต้องเสียเงินสักเท่าไหร่เลยคือเราแค่เอาตัวเราเนี่ยไป
2: เข้าไปอยู่ในป่า
1: ท่ามกลาง
2: เดี๋ยวนะ
1: ท่ามกลางต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติ
2: มันไม่ใช่เข้าไปอยู่ในป่านะเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจนะเข้าไปอยู่ในป่าไม่ไปอยู่กับธรรมชาติที่มันมีต้นไม้มีแบบแค่มองไปเห็นเหมือนเวลาที่เราขับรถออกไปต่างจังหวัดนะคะคุณหมอเวลาที่แบบได้หยุดงานแล้วไปต่างจังหวัดน่ะแค่เห็นทุ่งหญ้าเขียวๆทุ่งข้าวเขียวๆมันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ยงานในหัวเนี่ยมันหายไปหมดเลย
1: เออบอกว่าจริง
2: คือมันโล่งไปหมดเลยเออจริง
1: มันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแบบทัศนวิสัยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่อย่างนี้ก็ถ้าถือว่าเรื่องของการอาบป่าเนี่ยคือน่าจะเหมาะมากๆคือทุกวัยทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยอย่างคนที่เพิ่งผ่าตัดมาอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะช่วยเยียวยาได้เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือการที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบสงบผ่อนคลายฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวมันแบบมันถูกวางลงเราได้สัมผัสธรรมชาติแทนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆช่วยได้เยอะเลยค่ะเคยเจอผู้สูงอายุเนาะวัยเกษียณค่ะของตายายเลยขับรถไปถามว่าไปไหนมาคะไปอาบป่ามาลงมาจากเขาใหญ่ค่ะแล้วก็มาแวะที่ศูนย์การเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดการอาบป่าด้วยจริงๆแล้วมีมานานแล้วค่ะคนที่เขาแบบเข้าไปเราได้รับการเยียวยาจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบมีทริปออกทริปกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนเขาออกทริปกันบ่อยจังมันไม่ลำบากหรออะไรเงี้ย
2: จริงค่ะตอนนี้จะสังเกตได้ว่าคนเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างกลุ่มดารา
1: ต่างจังหวัดออกอะไร
2: คนที่ชื่อเสียงเนี่ยเขาก็นิยมที่จะเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะซื้อบ้านอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะเอาความสะดวกสบายทุกวันนี้กลับกันไปซื้อบ้านอยู่ต่างจังหวัดเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะโซนที่มันมีธรรมชาติเมืองกาญจนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราที่มันมีป่าเยอะๆเพราะว่าเขาอยากได้ธรรมชาติแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปตัดต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆไงเขาก็ไว้แบบนั้นเหมือนเขาได้เหมือนได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนลักษณะอาบป่าแบบเหมือนคุณหมอบอกเลยค่ะ
0: ใช่อย่างในปาจีนเองเขาก็จะมีคาเฟ่ที่เปิดเฉพาะช่วงหน้าฝนนะแล้วก็พอหมดช่วงฝนเขาก็จะปิดเพื่อรักษาป่า
1: ต้นไม
2: ้ดีจังเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเปิดเพื่อแบบว่าให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นแบบแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็คือทุกคนพยายามรักษาธรรมชาติไว้นะคะเพื่อให้ธรรมชาติไว้ดูแลเราด้วย
1: จริงๆพอฟังเนี้ยพี่กบฟังแล้วรู้สึกเลยนะสมมติว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีคุณตาคุณยายขึ้นไปแล้วถามว่าไปไหนมาบอกไปอาบป่าจัดทริปไปผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าน่ารักนะเป็นกิจกรรมที่แบบฟังแล้วอาบป่าเราฟังแล้วอุ้ยยังไงอ่ะพอฟังแล้วแบบ
2: คือฟังแล้วมันเก๋ดี
1: ฟังแล้วน่ารักแล้วมันได้วินวินเนี่ยคือได้ทั้งเราเนี่ยได้ประโยชน์จากธรรมชาติใช่ไหมแล้วธรรมชาติเนี่ยคือโอเคเขาไม่ได้ต้องการแบบประโยชน์อะไรมากจากเราแต่เราไปอนุรักษ์หรือว่าไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันแบบเกิดผลเสียผลลบกับธรรมชาติผมว่ามันบินบินนะ
0: ใช่
2: ค่ะคุณหมอมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะในช่วงแรก
0: ค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของแนวคิดการอาบป่านะคะถ้าใครมีความเครียดความกังวลเราอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนาะเราอาจจะไม่ได้เริ่มที่ยานะอาจจะเริ่มมองหาแหล่งธรรมชาตินะคะเพื่อใช้ในการเยียวยาจิตใจนะคะก็ลองดูนะคะ
2: ค่ะเริ่มต้นจากสัปดาห์นี้ก็ได้นะอีก2วันก็พักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็จะมีวันช่วงวันหยุดยาวด้วยในช่วงวันที่10 11 12 13น่ะ
1: ช่
2: วงน
1: ั้
2: น
1: น่ะ
2: ประชุม IMF ก็จะมีการให้ Work From Home ด้วยนะคะก็ถือโอกาสไปอาบป่าเลยละกันนะ
1: ก็เป็นความคิดที่ดีมากเลย
2: ค่ะอ่ะ10:31เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพโทรมาได้ค่ะที่เบอร์026918437ค่ะ026918437หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ได้ทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: 10:34 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกค่ะเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของกลิ่นป่าบำบัดด
1: ้
2: วยการไปอาบป่านะคะไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดิฉันก็บอกว่าไปอยู่ในป่า
1: อยู่ท่ามกลางต้นไม้อ
2: ย
1: ู่
2: ท่ามกลางต้นไม้
1: ธรรมชาติ
2: แต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าไปอาบป่าคือไปอาบน้ำในป่าไม่ใช่นะไปเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อที่จะเป็นการบำบัดป่าในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นป่าแบบ
1: ดิ
2: บชื้น
1: ล
2: มดิบแบบนั้
1: น
2: คือเข้าไปสู่ธรรมชาติตรงไหนที่มีธรรมชาติมีต้นไม้เยอะๆจะช่วยแบบเยียวยาทั้งกายและใจเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะเปิดสายค่ะคุณเอิร์ธ
1: ครับผม
2: ย้ำเบอร์หน่อยค่ะ
1: 026918437นะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมมาทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับพี่ผมคุณพิสมัยจึงสวัสดนะฮะสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธน้องกบทีมงานแล้วก็คุณหมอปุ๊กด้วยนะคะ
2: สวัสดีเช่นกันค่ะ
1: คุณสมคิดทริยวงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะครับคุณพิสมัยบอกว่าแชร์สาระดีๆกลิ่นป่าแล้วนะครับแล้วเขาคุณวิชูหอเหล็กหอเหล็กนะครับเขาบอกว่าช่วยแจ้งด้วยนะครับสัญญาณทางแอป PRD รับ FM 105ไม่ได้ตั้งแต่9โมงกว่าแล้วครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนทางช่างเทคนิคนะครับ
2: ตอนนี้นะคะเราเปิดสายนะคะย้ำกันนะคะ026918437นะคะตอนนี้สายแรกเข้ามาแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะชื่อปานนะคะอายุ77ปีค่ะอยู่ปทุมธานีค่ะ
1: ครบถ้วนเชิญถามได้เลยครับ
10: คือเคยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแต่ผ่าไปแล้วค่ะผ่าตัดไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นมีโรคกระเพาะอาหารอยู่ค่ะอยากทราบว่าจะทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
0: ทานได้ค่ะเพราะว่าน้ำดีเราถูกตัดไปแล้วสามารถทานได้ค่ะ
10: ค่ะค่ะทานช่วงไหนดีคะขมิ้นชัน
0: ถ้าช่วงที่เราเป็นกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอักเสบอยู่สามารถกิน3เวลาได้เลยนะคะกินได้ทั้งก่อนและหลังอาหารเนาะบางทีคนไข้ก็ชอบลืมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ซีเรียสนะกินได้ทั้งก่อนและหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะ
2: ครั
0: ้งละ3เม็ด
2: 3เม็ด
0: ครั้งละ3แคปซูลค่ะ
2: ครั้งละ3
10: แคปซูลเลยเหรอคะ
0: จังคือช่วงที่อักเสบที่เราต้องการให้มันสมานดีขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทานไปแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็ลดปริมาณการทานลงได้เลยค่ะ
10: อ๋อขอบพระคุณมากค่ะมีปัญหาอยากถามแค่นี้นะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะคะคุณปานอายุ77นะคะปทุมธานีหลายคนเมื่อวานเราคุยกับคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะเรื่องของถุงน้ำดีเมื่อวันก่อนนะคะเรื่องของถุงน้ำดีนี่แหละค่ะหลายคนเจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณหมอแล้วก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าบางคนเนี่ยเป็นถุงน้ำดีแต่ตัดไปแล้วก็ยังไม่กล้ากินขมิ้นชันแต่ความจริงกินได้กินได้เน
0: า
2: ะ
0: กินได้ใช่ค่ะเพราะว่า
2: ไม่มีถุงน้ำดี
0: ใช่

0: ส่ว
1: แ
0: น
1: ต
0: ใ
1: ่
0: หญ่คนที่ไม่มี
1: ค
0: ถุ
1: ่ะ
0: งน้ำดีก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะย่อยไขมันนะคะ
1: ค
0: ด
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งนั้นอาหารการกินเรื่องไขมันก็ควรจะลดปริมาณการทานลงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระของระบบย่อยเราด้วยนะค
1: อ๋อ
0: ะ
1: ก็
0: แต
1: หม
0: ่
1: าย
0: ถ
1: ค
0: า
1: ว
0: ม
1: าม
0: ว่า
1: ว
0: กิ
1: ่
0: น
1: า
0: ข้ามิน
1: ค่ะหมายความว่าถ้าถุงน้ำดีเนี่ยพอเราถูกตัดออกไปถุงน้ำดีมันจะมีอยู่แค่ถุงเดียวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ถุงเดียวเพราะตัดคือถ้าคุณหมอก็ตัดออกไปแล้วเนี่ยระบบการย่อยของเราเนี่ยมันก็ลดลงแน่นอน
0: ใช่การย่อยไขมันจะย่อยได้ยากขึ้น
1: เฉพาะไขม
0: ัน
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าตัวย่อยอื่นๆด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะ
0: ตัวหลักเลยคือไขมันค่ะ
1: โอ้การย่อยยากไง
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไปรวมถึงการย่อยอาหารตัวอื่นด้วยแต่ว่าไขมันจะเป็นหลักในเรื่องของการแบบใช้น้ำดีในการไปช่วยย่อยนะคะ
1: อันนี้จำ
0: ดังนั้น
1: จะเพาะเจาะจงไหมคะว่าต้องเป็นไขมันเลวอย่างเดียวนะไขมันดีอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: คือถ้าจริงๆไขมันอ่ะยังทานได้แต่ว่าให้ลดปริมาณการกินลงบางคนแบบว่ากินไขมันกินแบบอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันก็จะทำให้เป็นภาระของระบบย่อยของเราด้วยแล้วก็จะอึดอัด
1: เ
0: ราก็ต้องยาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
0: าจจะกินอาหารที่อ่อนลงค่อยๆลดปริมาณการกินลงก็ได้
1: ค่ะ
2: โอเคมีอีกสายหนึ่งแล้วเชิญได้เลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลย
3: จะขอปรึกษาคุณหมอเรื
1: ่
3: อง
1: แนะนำตัวเองก่อนนะคะ
3: อ๋อชื่อป้ามนค่ะ
1: ป้ามนอายุเท่าไหร่คะ
3: 66ค่ะ
1: อยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ดำเนินสะดวก
1: ดำเนินสะดวกนะคะ
2: อ
1: าเชิญเลยค่ะ
3: จะศึกษาเรื่องโปรตีนรั่วมันเกิดจากอะไรคะ
2: โปรตีนรั่ว
0: โปรตีนรั่วมีอาการยังไงคะ
3: อ๋อปัสสาวะเป็นฟองแต่ไปตรวจหมอบอกว่าโปรตีนรั่วหมอที่คลินิกอะนะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลบอกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ค่าไตยังดีอยู
0: ่สาเหตุที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเบาหวานนะมาจากเบาหวานมาจากความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับการกรองของไตไม่ดีเนาะก็จะจริงๆก็สัมพันธ์กับเบาหวานด้วยนะคะหรือว่ากลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆที่เราเป็นอยู่ไม่มั่นใจว่ามีโรคประจำตัวอะไรมั้ยคะ
3: อ๋อมีไขมันกับความดันสองอย่าง
0: อาจจะเกิดจากแล้วก็เกิดจากอาหารเนาะบางทีการที่เรากินยามาต่อเนื่องนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะไปกระทบต่อไตเนาะซึ่งเป็นอวัยวะในการกรองของเสียอยู่แล้วค่ะ
3: จ้ะตอนนี้กินยาความดันครึ่งเม็ดแล้วก็ไขมันครึ่งเม็ดหวานไม่เป็น
0: ค่ะ
3: แต่รางวัลก็บางทีหัวค่ำทั้งวันเลยหัวค่ำเนี่ยฉี่มันก็จะมีฟองพอดึกๆมันก็ไม่มีพอฉี่ดึกๆตกดึกๆมันก็จะไม่มีแล้วบางทีไม่มีแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปมีอีก
1: เกี่ยวกับการดื่มน้ำด้วยไหมคะ
0: ใช่ใช่จริงๆปัสสาวะเป็นฟองก็จะเกี่ยวกับการดื่มน้ำด้วยบางทีถ้าเราขาดน้ำเนาะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้เนาะหรือขึ้นอยู่กับ
1: อ๋อดื่มน้ำเยอะ
0: ดื่มน้ำแบบจิบหรือว่าดื่มน้ำแบบเป็นแก้วกินเยอะๆแล้
1: ว
0: แบบป
1: ั
0: สสาวะ
3: กินทีครึ่งแก้วแต่วันนึงกินถึง2ขวด
1: อ๋อกินทีละครึ่งแก้ว
2: ก็โอเคนะ
1: ก็โอเค
0: ต้องค่อยๆทาน
3: กินบ่อย
0: อาหารได้งดอาหารแสลงเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับไขมันไหมคะ
3: งดค่ะงดค่ะ
0: ก็งดเน
3: า
0: ะแต่ยังมีอาการอยู
3: ่ของก็ของมันๆก็ไม่ใกล้ทาน
0: ถ้าเป็นมีอาการเยอะขึ้นหมอเบื้องต้นหมอให้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าดูว่ามันมีอาการอื่นแทรกซ้อนไหมเนาะ
3: จ้าจ้า
1: โอเคเนาะไปตรวจสุขภาพอีกสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะคุณมน
3: จ้าจ้าเดี๋ยววันที่8เนี่ยจะไปตรวจอีก
1: โอ้ดีเลยค่ะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณมนนะคะจากดำเนินสะดวกจังหวัดอะไรราชบุรี
2: วันดีนะที่ตอบให้เกิด
1: นะ
2: เพราะว่านึกไม่ออก
1: นึกได้พอดีไม่งั้นนี่แย่เลย

0: อง
1: ไป
0: เคยไปเคยไปดำเนินสะดวกนะคะอ่ะมาอีกสายหนึ่งแล้วค่ะวันนี้คนสนใจ
1: เยอะ
0: โทรเข้ามาที่เบอร์026918437ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมแนะนำตัวได้เลยครับ
2: ผมชื่อคุณตาแปลงนะครับอายุ79ปี
1: ครับผมโทรจากไหนเอ่ย
2: โทรจากนนทบุรีครับ
0: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะ
1: ถามได้เลยครับผม
2: ผมสายตาเนี่ยตาฟางมากเลยแล้วก็ตาข้างขวาเนี่ยมันเวลาดูทีวีจะไม่เห็นจออยู่ในตาซ้ายอันนี้ก็รับประทานลูกสาวซื้อลูทีนมาให้หนึ่งกระปุกเคยกินเข้าไปทุกวันก็ไม่เห็นดีขึ้นแล้วช้าออกไปเดินเล่นหรือไปวิ่งไปเดินเนี่ยเดินออกกำลังกายมันจะฟางระยะไม่ถึง10เมตรนี่จะฟางหมดแล้วครับมองไกลๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะทานสมุนไพรอย่างนี้บอกว่าไปอ่านเจอบอกว่ากินดอกแคร์นะฮะช่วยได้ช่วยประสาทจอประสาทตาได้ไปรักษาหมออยู่หลายปีหมอก็จะเปลี่ยนให้ตรงเนี้ยเลนส์นะแต่ว่าผมว่ามันเป็นที่ประสาทตาด้วยเพราะว่ามันเป็นไอ้มุ้นน่ะมันแวบเหมือนกับเปลือกหอยเป็นคู่ข้างในมันแวบหายไปผ่านมาเนี่ย
0: อ๋อเป็นสายเหมือนสายฟ้าแลบใช่ไหมเป็นแสงใช่ไหม
2: เป็นสายมันไม่ฟ้าแลบมันเป็นแบบเมื่อเราเปลือกหอยเคยเปลือกหอยนะฮะข้างในของหอยเป็นคู่อ่ะเป็นขาววาวๆฮะแต่เป็นลูกไม่เป็นไม่มีทรงมันเป็นหยักปักหยักไปหยักมาแล้วก็เป็นเปื้อนๆแล้วมันก็แวบผ่านไปแล้วมันก็หายไปสักชั่วโมงหรือไม่ถึงก็แวบไปอีกอะไรเงี้ย
0: เหมือนจอประสาทตาเสื่อมด้วย
2: หรือเปล่าเราจะทานสมุนไพรแล้วนะฮะ
0: คุณหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรคะคุณตา
2: คุณหมอไม่พูดถึงเรื่องจอประสาทตาเลยเพราะว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ตรงพระราม9นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาก็ไปเพราะว่าไปเข้า MRI อะไรมั้งบอกไปดูว่าจอประสาทตาเป็นอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
2: เวลาเขาส่องกล้องเนี่ยหมอบอกเออไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันสีแดงๆประสาทตาแล้วก็ไม่ได้ให้ยาอะไรให้รับประทานเลยหลายปีแล้วเนี่ยจนตาผมฟางหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วตัวหนังสือไม่เห็นเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอแนะนำนะ
2: ครับผม
0: จากความเสื่อม
3: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะนอกจากเรื่องสายตา
2: ไม่ดีนะครับตอนนี้ยังเดินออกกำลังยังวิ่งได้เลยครับ
3: เป็นนักวิ่งต่อแข็งแรงดีมากเลยในเรื่องสายตานะคะสมุนไพรที่เด่นๆเลยก็จะมีแนะนำพวกสมุนไพรที่มีสีม่วงเนาะสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะคะเนี่ยกินได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวสมุนไพรเลยก็แนะนำตัวดอกอัญชันดาวเรืองนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ชงน้ำมันชายดื่มอยู่ด้วย
3: ทานได้ค่ะตัวอันชันจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงที่ดวงตาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวจอประสาทตาหรือวุ้นในตาเนี่ยสารสีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากลูตินที่เราทานเนาะหรือว่าดอกดาวเรืองฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้จะมีสารลูตินอยู่ที่ช่วยในเรื่องของวุ้นในดวงตาอะไรเงี้ยค่ะทำให้พวกภาพที่มันลอยๆอยู่อะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะคะ
2: อ๋อตกลงให้ผมรับประทานลูทีนต่อไปแล้วก็ดื่มน้ำชงดอกอัญชันนะฮะ
3: หรือว่าเพิ่มสมุนไพรอาหารที่มีสีสันอื่นๆด้วยได้ค่ะ
0: สีเหลืองสีแดง
2: สีม่วงสีเหลืองสีแดงใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: สีประเทศใช่ไหม
3: ได้ค่ะมะเขือเทศฟักข้าวอะไรเงี้ยม่วงๆแดงๆทานได้หมดเลยค่ะพวกนี้มันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเนาะอย่างดอกแคร์ก็ทานได้แต่ว่าดอกแคร์อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของดวงตาโดยตรงค่ะแต่ก็เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ทานได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่ดูคุณตาแข็งแรงนะเดินวิ่งทุกวัน
3: ใช่
1: ฟังจากกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าคุณตาไป MRI มาแล้วถ้า MRI อ่ะถ้าเจอโรคมันเจอเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
3: ใช่ค่ะคือไปดูในเรื่องของโครงสร้างด้วยเนาะว่ามันแบบมีปัญหาปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
2: เอ็มอาร์ไอหนึ่ง

0: ชั่วโมงเนี่ยนอนนิ่งเลย
1: แต่ออกมาก็ดีใจใช่ไหมไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่ว่ามีปัญหาแค่ดวงตา
0: ไม่เป็นนะผมไม่นักวิ่งมาราธอนก็เป็น
2: โอ้โหอันนี้ชื่นชมเลยใช่ใช่เราสามคนนี้เรียกว่าชื่นชมเลย
1: เมื่อก่อนใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันนี
0: ้เมื่อตอนวิ่งมาราธอน50ยังวิ่งอยู่นะ
1: อ๋อตอน50ก็ยังวิ่งอยู่นะ
2: ถือว่าใช้ได้เลยนะยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ผมก็50มาไม่วิ่งแล้วย่าง3ขุมอย่างเดียวแล้วตอนนี
0: ้ผมหาปลามาตลอดนะฮะหาปลาตั้งแต่อายุ16ครับผมเป็นทหารนักเล10ผมก็เป็นนักรบเป็นทหารราบผมไปเดินป่าบุกป่าตลอดเดินมาได้ยังไงผมลุยหมดละ
1: แต่ว่าคุณตาดวงตาเนี่ยมันน่าจะเสื่อมด้วยเนาะมันก็ปกติอ่ะยังกบก็เสื่อมตอนนี้ด้านขวาก็ยังรักษาอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ยาอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ามันเสื่อมตามกาลเวลาเพราะเราใช้สายตาเยอะแต่แล้วก็วิธีเหมือนที่คุณหมอแนะนำนะว่าเราก็อาจจะต้องไปเสริมพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยอะไรที่มันมีประโยชน์กับการ
0: เสริมดีกว่า
1: ใช่
0: สมุนไพรก็มีเหลืองม่วงเหลืองแดงใช่ไหม
1: ได้หมดเลยนะ
3: ใช่ค่ะได้หมดเลย
0: เนี่ยเมื่อก่อนผมยิงปืนแม่นนะปืนแม่นมากเลยผมเป็นทหารเสืออะไรกิน
1: ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวดูแลสุขภาพดวงตากันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณตา
0: ขอบคุณ
2: นะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณตาอารมณ์ดีด้วยนะอารมณ์ดีนะ
2: แข็งแรง
1: จริงๆแล้วเวลาคุยกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะชอบให้คุยเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เล่าพอเล่าปุ๊บเราฟังเนี่ยก็จะมีความส
2: ุขจริงๆพี่กบเราเหมือนแชร์
1: เติมสุข
2: เหมือนแชร์กันนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวมารับสายกันก็ได้
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับผมเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับแนะนำตัวได้เลยครับ
4: ผมอานันทกูลจังเครืออ
1: ะไรนะคะ
4: อานันทกูลนักเครือครับ
1: คุณอานันท์เหรอคะ
4: ครับอานันทกูลนักเครือ
1: เอาชื่ออย่างเดียวก็พอ
2: ครับคุณอานันท์อายุเท่าไหร่อ
1: ายุเท่าไหร่จ๊ะ
2: โทรจากไหนครับ
4: 87ครับ
2: โอ้โหสุดยอดเลย
4: ครับตอนนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีครับที่ประจำการ
2: ปราจีน
1: คุณหมออยู่กับคุณหมอเลยมาเชิญเลยค่ะคุณอนันต
4: ์ครับครับครับผมเป็นนักวิ่งนะฮะวิ่งมาประมาณ25ปีเพราะว่าตอนนี้เมื่อปี2ปีก่อนผมมันมีอาการเริ่มขึ้นมาก็เราไปนอนตำป่าทำอะไรเนี่ยไปนอนเต็นท์อ่ะไปวิ่งอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: มันจะมือกับเท้าจะชาพอเท้าชาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่อุ่นน้ำอุ่นน้ำร้อนด้วยแต่แล้วก็มาหายาไอ้อะไรปลายประสาทกับหมอที่สองปีไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะมันชาอยู่นั่นแหละ
1: เป็นมากี่ปีแล้วคะคุณอนันต์
4: ปี2ปีแล้วครับ
1: อ๋อประมาณ2ปีเน
4: า
1: ะ
4: ลองการค่ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้ก็
3: ยังปลายเท้าชามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
4: ก็ไม่มีอะไรนะเพราะปีที่แล้วนี่ผมตกก้อนสะท้อนประมาณสัก9เมตร
1: อ้าวปีที่แล้วเหรอก่อนที่จะมือเท้าชาใช่มั้ย
4: ไม่มันชามาแล้วแหละ
1: อ๋อพอชาปุ๊บไปปีนต้นไม
2: ้
1: โอ้ยคุณอนันต์ตั้งอายุตั้ง87ไปปีนทำไมต้นกระท้อนนั่นมันลงไม่ใช่วัยเราปีนต้นกระท้อน
2: นะไม่หอบสูงใช่มั้ย
1: แล้วแต่บางต้นเมตรแต่ส่วนใหญ่ก็จะสูง
2: เมื่อกี้คุณอาบอก9เมตร
1: โอ้สูงนะ
4: แต่ไม่เป็นไร
1: ยังหัวเราะได้คุณหมอยังหัวเราะได้
2: ใจยังสู้อยู
1: ่ใจยังสู้อยู
4: ่หมอเอ็กซเรย์อะไรก็บอกไม่เป็นไรทุกอย่าง
1: โอเคดีแล้วค่ะคุณอนันต์ทีนี้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำนะ
2: ให้คุณหมอแนะนำ
4: สองกรกฎาผมตกลงมาแล้วที่สามสิงหาก็ไปวิ่งที
1: ่ยังไปวิ่ง
3: ก็ไปวิ่งได้

0: อ่ะไปป่าแล้วมือเท้าชาแล้วก็ไปปีนต้นกระท้อนตกต้นกระท้อนมาไปวิ่งต่อโ
1: อ้ชื่นชมเลย
2: อาการมือเท้าชาเนาะเบื้องต้นเลยต้องดูว่าเราขาดวิตามินไหมนะคะถ้าโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรนะต้องดูว่าขาดวิตามินหรือเปล่าต้องลองกินวิตามินกลุ่มวิตามิน B นะคะดูว่าถ้าเราขาดเนี่ยกินไปแล้วอาการมือเท้าชาจะต้องดีขึ้นนะคะสองถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คือไม่ได้เกิดจากการขาดและอาจจะมีการกดทับไหมนะคะทำให้เกิดอาการชาได้นะหรือว่าการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายไม่ดีก็ทำให้เย็นปลายมือปลายเท้าปะมือปลายมือปลายเท้าชาได้นะคะถ้าเป็นกลุ่มที่แบบเลือดไปเลี้ยงไม่ดีเนี่ยก็จะมียาสหัตถลานะคะยาสหัตถลาเขาจะไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนาะทำให้อาการชาจากไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะคะหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสดไตไม่ดีเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือกินยาอะไรอยู่เนี่ยสามารถกินได้ค่ะ
3: แต่ตอนนี้คุณหมอไปก็บอกว่ากระดูกกระสันหลังเคลื่อนทับเส้นจะสาด
2: ใช่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบกระดูกทับเส้นประสาทก็ทำให้ชาเรื้อรังได้นะคะ
0: แต่ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดอะไรใช่ไหม
3: ไม่ทำอะไรเลยครับอ๋อ
0: ไม่ได้ผ่าตัด
3: เพราะผมต้องวันนี้ต้องเดินออกกำลังประมาณกิโลเจ๋ต่อวันแล้วมันจะชาขึ้นมาถึงก้นกบ
2: ใช่ใช่ค่ะถ้ามันเป็นช่วงไหนเนาะมันก็จะมีอาการชา
0: จริง
2: บริเวณนั้นด้วยนะเพราะการไหลเวียนเลือดไม่ดี
3: ตลอดเวลาเลยนะนี่ก็ยังเป็นอยู่
2: จริงๆต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังหนักๆใช่ค่ะต้องหลีกเลี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถการยกของหรือการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยจริงๆไม่แนะนำให้วิ่งนานๆเนาะระยะเวลาอาจจะลดลงเพราะว่าวิ่งมันเป็นการกดกระแทกนิดนึงนะคะทำให้กระดูกเราเกิดการเสียดสีได้นะอาจจะทำให้อาการที่มันไม่ได้เป็นเยอะมันเป็นเยอะขึ้นได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนการออกกำลังกายแบบมาเป็นออกกำลังกายโดยการเดินก่อนนะคะหรือว่าออกกำลังกายเบาๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะ
0: โอเคนะคะคุณอนันต
3: ์ทุกวันครับ
0: จ๋า
3: ลูกจะตีสี่ทุกวันออกเดินตามบ้าน
1: ตอนตีสี่
0: เดินในบ้านก็พอไม่ต้องไปเดินนอกบ้านออกสนามนะ
3: นอกบ้านผมไม่เดิน
0: เหนียวเขี้ยวขอนะมันช่วงหน้าฝนด้วยอะค่ะคุณอนันต์ต้อง
3: วันที่6เนี่ยก็จะไปนครสวรรค์มีร้านที่6เดือนหน้าน
0: ั่นไง
3: วันที่15ธันวาก็โน่นครับภาษาตาควาย
0: ไปเที่ยวนะคะจริงๆก็เที่ยวได้แหละเนาะแต่ว่าต้องเซฟตัวเองเพราะว่าม
3: ันสมัครเรียบร้อยแล้วนี่ครับ
0: นั่นไงแต่ว่าตรวจสุขภาพประจำปีไหมไปตรวจไอ้เรื่องกระดูกกับคุณหมอไหมที่โรงพยาบาลนะคะ
3: ไม่เคยตรวจเลยครับ
0: ต้องไปนะคุณหมออย่างนี้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
2: ใช่ค่ะอยากให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีเนาะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแย่ลงมากกว่าเดิมไหมนะคะแล้วก็หมอจะได้ให้วางแผนการรักษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะเราต้องลดการในเรื่องของการออกกำลังที่มันหนักๆนะคะ
0: นะคะคุณ
2: ไม่ได้ห้ามเรื่องออกกำลังกายนะคะแต่ว่าอยากให้ลดความหนักในการออกกำลังกายลงนะคะเนาะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยโอเคคุณอนันต์เนี่ยใจสู้แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดี
1: อ
0: ันนี้มันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแต่ว่าอีกนิดนึงคืออาจจะต้องไปให้คุณหมอดูหน่อยว่าเอ๊ะไอ้ที่ปวดๆเนี่ยจะทำยังไงดีคุณหมอก็จะได้ดูเรื่องของการรักษาเนาะจะได้ใช้ชีวิตได้สะดวกไม่ต้อง
3: ไม่เคยปวด
0: ลองไปตรวจดูไหม
3: คือไม่แต่ชาอย่างเดียวไม่เคยปวดคร
0: ับ อันนี้แหละหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้ามาอัปเดตหน่อยนะลองไปโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็อยากฟังคุณหมออยากติดตามด้วยนะคุณอนันต์เป็นยังไงบ้างเน
3: า
0: ะ
3: ผมก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกนะ
0: อะไรนะคะ
3: อภัยภูเบศต้องเรื่องตาครับตา
0: โอเคคุณอนันต์เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณอนันต์ ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ท่านว่าลง18กิโลวันน
0: ี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการแล้วค่ะให้คุณหมอฝากถึงช่องทางสำหรับใครที่จะโทรไปปรึกษาเรื่องสุขภาพที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการนะคะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะคะต้องการปรึกษาเรื่องของการใช้ยาเรื่องของสมุนไพรนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597 087-582-0597 แล้วก็เบอร์090-984-6751 090-984-6751 นะคะเปิดในวันเวลาราชการนะคะสำหรับเบอร์ลัญญาไทยโพเงินนอกจากนี้ก็มีช่องทางอื่นนะคะฝากติดตามอภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะสำหรับคนที่แบบอยากใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพตนเองนะคะเพื่อการพึ่งตนเองเนาะก็จะมี DIY นะคะที่เราสามารถทำเองง่ายๆนะคะไว้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศร์นะคะเพจ Facebook สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรอภัยภูเบศรเดสปาแล้วก็ภูมิภูเบศรศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพค่ะ
0: ครับครบวงจรเลยน่าสนใจอ่ะ
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปางทิพย์เทียนทองหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับขอบคุณครับ
0: หมอปุ๊กครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาถึงเรื่องท้ายรายการแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะ
1: แต่ว่าชั่วโมงแรกนะคุณ
0: ค่ะชั่วโมงแรกอีกแล้ว
1: ยังเราจะอยู
0: ่เรายังไม่ไปนะคะเรายังอยู่กันอีกช
1: ั่
0: วโมงที่สองไม่ใช่มุกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้าเราพบกันต่อกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
1: ครับ
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ส่วนตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:09 น.โดยประมาณนะคะกับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะและคุณเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะพร้อมกับทีมงานของเราหลังไมค์นะคะคุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ50 นาทีโดยประมาณนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะสามารถติดตามได้ทางเพจของ Metro Life FM 95.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะวันมหิดล24 กันยายน 2569นะคะแล้วก็เป็นวันที่น่ายินดีอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยดิฉันมาจัดรายการตื่นมาตั้งแต่เช้านะดิฉันก็ฝันคือนอนฝันทั้งคืนเลยว่าน้องเนเน่เนี่ยได้รับรางวัลก็ทะเลนนะคะสำหรับปีนี้ซึ่งพอมาอ่านข่าวตอนเช้าหลายคนก็ให้ความสนใจนะว่าเอ๊ะถ้าน้องเนเน่เนี่ยได้รับรางวัลเนี่ยเราจะลุ้นช่องทางไหนดีติดตามได้นะคะซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะ
3: เป็นเห็นมั้งพี่บ๊อบ
2: ดิฉันว่าน่าจะได้นะดิฉัน
3: จริงเหรอโอ้แต่โอ้โหถ้าได้นี่
2: ดิฉันเห็นแวบๆอ่ะแล้วก็แบตก็หมดไป
3: แบต
2: หมด
3: ไ
2: ปใครดูน้องเนเน่บ้างนะคะ
3: เป็น
2: ขอบคุณค่ะ
3: เรียกว่าถ้าได้นี่เป็นประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลใหญ่มากอเมริกา Got Talent นี
2: ่
3: คืออย่าเรียกว่า
2: ให้พี่ตุ๋ยลุ้นดู
3: พี่ตุ๋ย
2: อัปเดตให้หน่อยน้องเนเน่ได้รางวัลหรือยังคะมาวินไหมชนะโอ้คุณ
3: ร
2: อสุดยอด
3: โอ้สุดยอด
2: สุดยอดมากเลยนะคะโอ้ดีใจมากเลยคือเป็นประวัติการเลยนะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
3: คนทั่วโลกเนี่ยคนอเมริกาเองกว่าจะได้ก็ยาก
2: ยาก
3: เนเน่คนไทย
2: แล้วชนะขาดเลยอ่ะชนะขาดเลยกี่คะแนนพี่ตุ๋ยกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
2: 3-5
3: พี่ตุ๋ยเปล่าๆจะทำมือเห็นไม่ใช่เลข
2: พี่ตุ๋ยบอกว่ากำลังดู
3: จริงๆคุณผู้ฟังที่ดูเราทางออนไลน์นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะฮะ
2: จริงๆนะใครติดตามข่าวสารหลายๆข่าวสารในช่วงนี้มันก็จะมีข่าวดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยยิ้มออกแล้วก็มีความปลักปลื้มใจคือเขาบอกว่าน้ำตาแห่งชัยชนะเนี่ยดิฉันรู้เลยนะว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้แหละน้องเนเน่เนี่ยสุดยอดของเขาเรียกว่า
3: ความพยายามไม่เคยหักหลังใคร
2: น้องเล่นมาฝึกเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กอ่ะที่ครั้งแรกเนี่ยเคยได้ยินน้องสัมภาษณ์เนาะไปดูน้องสัมภาษณ์มาว่าครั้งแรกเนี่ยน้องก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่พอเล่นปุ๊บอ่ะชอบคุณพ่อเองก็ผลักดันน้องคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันน้องมาตลอดน้องจะไปเล่นที่ไหนประกวดอะไรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนตลอดนะคะอันนี้กำลังสำคัญเลยนะ
3: จริง
2: เวลาที่เด็กคนหนึ่งจะทำอะไรเนี่ยถ้าหลังบ้านหลังบ้านเข้มแข็งให้การสนับสนุนที่ดีเด็กจะมีกำลังใจแล้วก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
3: จริงอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าไม่ได้มาจากแบบไม่ได้มาจากคนคนเดียวอะความสำเร็จครั้งนี้มันมาจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นทางตัวน้องเองต้องชื่นชมความมานะพยายามนะพี่กบแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวพรสวรรค์
2: น้องด้วย
3: แล้วก็ครอบครัวแล้วผมเชื่อนะว่าทางภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้ก็พยายาม
2: ดัน
3: แล้วก็โปรโมทว่าน้องเนเน่เก่งอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยให้ได้มีโอกาสพบแต่ผมไม่รู้ว่าในการสนับสนุนเนี่ยมีการสนับสนุนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของการสนับสนุนให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จได้ขนาดน
3: ี้อัน
2: นี้แบบระดับโลกเลยนะ
3: ระดับโลกไม่ใช่แค่ในประเทศคือในประเทศก็ว่าใหญ่แล้วนะพี่บ
2: อกคุณเอาน
3: ี่ไม่ใช่ภูมิภาคนี่ระดับโลกนะนี่ที่อเมริกา
2: คือการที่ไปประกวดครั้งนี้เนี่ยโอเคที่เราเคยเห็นประกวดก็คือจะเป็นนักร้องใช่ไหม
3: ใช
2: ่ส่วนเขาก็ใช้เสียงใช้ความสามารถเสียงแอคติ้งอะไรก็ว่ากันไปแต่เนี่ยตั้งแต่เสียงทั้งแอค คติ้งทั้งการแสดงสีหน้าการเล่นดนตรีซึ่งน้อยคนมากที่จะเล่นเพลงร็อกได
3: ้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันคุณออกไหมเหมือนเวลาร้องด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เพอร์ฟอร์มหมายถึงว่าเหมือนกับว่าเล่นกับคนดู
2: เล่นกับคนดูได้
3: ใช่แล้วเล่นกีตาร์อีก
2: เอนเตอร์เทนเก่ง
3: กี่อย่างภายในคนคนเดียวแล้วในเวลาเดียวกันให้ผมร้องอย่างเดียวนี่ยังยากเลยคุณ
2: One Stop Service
3: นี่อันนี้คือแล้วพี่กบน้องเขาอายุ15หรือ16เอง
2: ปีเอง16ปีก็เรียนมัธยมอยู่เลยแต่ว่าน้องเนี่ย
3: ตอนนั้นเรายังทำอะไรอยู่ไม่รู้
2: ประสบการณ์น้องอ่ะคือน้องก็เล่นตามที่ต่างๆด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่น้องเล่นเนี่ยก็จะเห็นคุณพ่อจะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่แล้วเขามีน้องเนาะ
3: น้องอีกคนหนึ่งใช่ไหม
2: น้องสาวป่ะ
3: น้องสาว
2: หรือน้องชายน้องสาวสิ
3: ไม่แน่ใจ
2: แต่ว่าจำไม่ได้แล้ว
3: แต่ว่าก็ชื่นชมอ่ะ
2: ชื่นชมนะคะดีใจแล้วก็คือเมื่อเช้าเนี่ยอ่านข่าวน้องด้วยนะคะในช่วงรายการข่าวยามเช้าก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยมาลุ้นกันเพราะว่า8โมงเช้าของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มน่าจะประกาศผลแล้วนะก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับชัยชนะที่เด็กไทยคนหนึ่งอายุแค่16เท่านั้นไปแสดงความสามารถให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นเพราะว่ากองเชียร์ที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยคือไทยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตได้นะคนที่จะโหวต
3: ก็อยู่ที่นู่น
2: ให้น้องได้เนี่ยคือคนอเมริกาเท่านั้น
3: ใช่อยู่โหวตจากทางตรง
2: ก็แสดงว่าคนอเมริกาเนี่ยยอมรับในฝีมือน้องมากๆเลย
3: เออใช่
2: แล้วน้องเนี่ยจะบอกว่าเห็นแวบแรกดิฉันก็นึกว่าน้องเนี่ยเป็นลูกครึ่ง
3: หรอหมายถึงว่าลูกครึ่งแบบฝรั่งเงี้ยหรอ
2: ลูกครึ่งต่างชาติกับคนไทยอ่ะด้วยสำเนียงที่เขาพูดด้วยเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะน้องมีความมั่นใจแต่ว่าความมั่นใจของน้องน้องจะอยู่แบบถ่อมตัวตลอดเลยน้อมน้อมถ่อมตัว
3: ถึงจะมีความสามารถแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้อวดเกี้ยว
2: ไม่เลย
3: เกี้ยวการหรือว่า
2: จะถ่อมต
3: ั
2: วจะน้อมน้อมตลอดนี่แหละนะก
3: ็
2: อันนี้ก็คือ
3: หนึ่ง
2: ยก
3: บุคลิกที่
2: ความดีความชอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วก็ชื่นชมน้องเนเน่นะครับ
2: แล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมสนับสนุนน้องเนเน่ด้วยค่ะ
3: ครับผม
2: มาที่ข่าวสารสุขภาพกันหน่อยค่ะคุณคะวันนี้คุณมีอะไรมาฝากกันบ้าง
3: มาดูอันนี้ก็ได้ครับ6โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
2: โอ
3: ้พี่กบต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากมากจนกระทั่งอย่างบางวันเนี่ยแรงเหมือนพายุเลยพี่กบ
2: ลมก็แรงด้วย
3: ใช่
2: แต่วันนี้คุณทำใจหน่อยนะ
3: ทำไม
2: ดิฉันเช็คพยากรณ์อากาศมาแล้วเมื่อเช้า
3: จังๆเลยใช่ไหม
2: ทั่วทุกภาคของไทยมีฝนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคและจังหวัดที่มีฝนมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80%
3: โอ้โห 80% นี่ก็คือหมายถึงว่า
2: จังหวัดอื่นเขาอยู่ที่
3: 80% ของพื้นที่ตกทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: เป็นบางพื้นที
3: ่เป็นบางพื้นที
2: ่คือฝนตกไม่ทั่วฟ้าอยู่แล้วจะตกมากตกน้อยแต่ว่าหนักๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ 80%
3: โอ้โห
2: กรุงเทพมหานคร 80% เพราะว่าดิฉันจำได้ว่าเมื่อวานกลับไปถึงบ้านฝนตกประมาณ5โมงกว่าแล้วก็ตกยาวเลยค่ะมาถึงเช้าแถวสะพานใหม่นะของแถวบ้านคุณแถวไหน
3: แถวบ้านที่อยู่ตอนนี้อยู่แถวโซนดุสิตนะฮะก็ตกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตกแรงอะไม่ร
2: ู
3: ้แต่ว่าผมมาถึง
2: ทั่วฟ้า
3: เออใช่มาถึงที่ทำงานตอนเช้าผมคิดว่าน่าจะแรงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าขับรถเข้ามาจอดไม่ใช่น้ำขัง
2: ใช่
3: ตรงข้างหลังอ่ะ
2: ก็ตกทั้งคืนอ่ะรินทั้งคืน
3: น้ำขังแบบประมาณแบบ
2: ตอนที่ฉันมาถึงประมาณตีห้ามาถึงตีห้าฝนก็รินอยู่
3: ก็แต่ผมไม่รู้ไงเพราะว่าอย่างข้างหลังช่องเราเนี่ยคือบางทีไม่รู้ว่าน้ำระบายไม่ทันหรือว่ามันแรงจริงเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเห็นนะตกนิดเดียวนี่ก็ขัง
2: อันนี้ดีแล้วนะคุณ
3: แต่ก่อนหนักกว่านี้อีก
2: โอ้โหแต่ก่อนถ้าเนี่ยสวท
3: ช
2: เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเลยถ้าตกหนักเมื่อไหร่นะระบายไม่ทันท่วมหมดเลยค่ะอาคารหน้าอาคารเนี่ย
3: โอ้โหอ
2: าคารเหนืออาคารสองแล้วจากอาคารสองหน้าบันไดอาคารสองนี่ใช่ไหมไปจนถึงประตูข้างหลังออกไปเป็นคลองเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่กทมเขามีการแบบยกระดับทำลอกคลองตั้งแต่ผู้ว่าชาติชาตินั่นแหละนะคะก็ทำให้น้ำในกรุงเทพในระบบของการระบายเนี่ยมันดีขึ้นมันอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่หน่วยงานที่เขาต้องมาดูแลนะอย่าไปโบยให้อย่าไปโบยให้เป็นภาระของเขามันเป็นภาระของบ้านเรือนด้วยว่าคุณอะทิ้งน้ำมันลงไปในท่อระบายน้ำหรือเปล่าท
3: ิ้
2: งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วทำให้ขยะพอเวลาการลอก ท่อออกมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าขยะเยอะมาก
3: ใช่บางร้านอาหารเนี่ย
2: แล้วมันอยู่ที่ฝีมือใครล่ะมันไม่ใช่หน่วยงานนะเนี่ย
3: น้ำมันไขมัน
2: ใช่เขาไม่ให้อารมณ์นะอย่างสวทเราจะมีท่อบำบัดมีท่อบำบัดที่สำหรับถ้าเป็นน้ำแบบนี้ก็ทิ้งไปพวกไขมงไขมัน
3: ก็จะต้องทิ้งท่อหนึ่งถูกไหม
2: มันจะมีบ่อจริงๆแล้วทุกที่น่าต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
3: ไปทิ้งท่อสมมติว่าเอาไขมันไปทิ้งท่อที่ทิ้งน้ำปกติก็ไม่ได้มันก็ไปเกาะมันก็ไปขังมันก็ทำให้น้ำไม่ระบายอีก
2: ถูกต้อง
3: จริงๆผมว่าจริงๆมันจะผิดกฎหมายนะพี่กบอันเนี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาไขมันไปเพราะว่าเคยเห็นเขาลงไปตรวจเพราะว่า
2: ม
3: ีร้านอาหารอยู่ตรงบรรทัดทองไงแล้ว
2: คุณทิ้งไปที่ไหน
3: เขาตรวจอ่ะก็ทิ้งถูกต้องเนี่ยแหละครับเพราะว่าพอดีให้ทางพนักงานเขาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อนะว่ามีหลายร้านหรือว่าหลายที่เนี่ยแอบทิ้งกันเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอก
2: ใช่ร้านตัวไปเอาแผงลงแผงลอยนะคะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่แผงลอยก็ตามเราไม่มีพื้นที่จริงๆน้ำมันเนี่ยก็จะต้องมีหม้อเพื่อเวลาเราผัดอะไรเสร็จแล้วก็เทมันจะมีปี๊บอ่ะบางร้านก็ทำดีนะคุณปี๊บอ่ะเห็นไหมปี๊บที่ก็ใส่พวกน้ำมันเป็นปี๊บอ่ะเขาจะซื้อปี๊บมามีฝาปิดมีบางทีก็เป็นถังแบบมีหูหิ้วสูงๆหน่อยน้ำอะไรที่เขาล้างกระทะอะไรเขาจะเทไปมันก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆใช่ไหมล
3: ้
2: างจานแล้วก็จะเทนั่นแหละคือดีแล้วเขาก็จะเอากลับไปบ้านแต่กลับไปบ้านเนี่ยเขาก็น่าจะมีบ่อ
3: ก็น่าจะเทให้ถูกที่เพราะว่าอย่างที่ร้านเนี่ยด้วยความที่ว่าร้านของแฟนทีนะเขามีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเขามีทำแบบกากหมูอะไรเงี้ยเองแล้วมันมีมันเงี้ยเขาเอามันเนี่ยหมายถึงว่าน้ำมันที่เราเจียวได้จากมันหมูเนี่ยอันนี้มีคนมาซื้อนะพี่ผ
2: มมีจะบอกว่า
3: เขารับซื้อเลยนะ
2: น้ำมันตามร้าน
3: เยอะมาก
2: ตามร้านเนี่ยตามร้านแบบพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกร้านอาหารใหญ่ๆ
3: เพราะว่า
2: เขาจะซื้อเข้าไปทำน้ำมันไงเมื่อก่อนหน้านี้เห็นช่วงน้ำมันแพงๆอ่ะมีปั๊มน่าถ้าจะไม่ปิดปังบางจากหรือเปล่าร ับซื้อเอาไปขายได้ที่ปั๊มเลยไม่แน่ใจนะลอง
3: เนี่ยพี่กบกลายเป็นว่าแล้วน้ำมันจากหมูน้ำมันหมูนะมันหอมนะพี่กบแล้วมันดีกว่าน้ำมันพืชนะ
2: คือถ้ากินให้ถูกต้องอ่ะมีประโยชน
3: ์ต้องกินตรงนี้นะ
2: กินให้ถูกต้องมีประโยชน์ก็คือปริมาณที่รับแต่ละวันแต่ต้องใหม่ๆเนาะใหม่ๆ
3: สดวันต่อวันอะไรเงี้ย
2: ดีนะคุณมันหอมคุณเคยกินข้าวผัด
3: เราไปทำกับข้
2: าวผัดกากหมูไหมกากหมูก็คือเขาจะเอากากหมูไปเจียวก่อนใช่ไหมน
3: ้
2: ำมันที่ได้นั่นแหละเขาก็จะเอามาผัดข้าวแต่ว่าเขาจะไม่ใช้พวกซอสพวกอะไรนะเขาใช้เกลือใช้เกลือ
3: เป็นดอกเกลือ
2: เขาใช้ดอกเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นนะคะขายจานละ120ดิฉันก็ซื้อกินด้วย
3: แพงกันนะจาน120
2: ฉันอยากรู้ไงว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงมันเป็นร้านดังแต่ปรากฏว่าโอ๊ยมันก็แค่ใส่แค่นี้ทำไมมันอร่อยแต่ว่าคือที่มันแพงเพราะว่าเขามีเครื่องเคียงมีปลาทูที่ทอดแล้วเขาก็แกะ
3: เข้าใจได้ถ้าเป็นปลาก็แพง
2: ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเครื่องเคียงอย่างอื่นมีไข่ต้มมีหอมแดงซอยมีผักแกงผักเคียงอะไรเงี้ยเขาก็จะกินแต่ว่าเขาจะกินกับพริกน้ำปลาที่จะต้องเป็นพริกขี้หนูหอมสวน
3: อ
2: ่ะเล็กๆซอยเล็กๆ
3: มันจะเข้ากันนะ
2: คุณคะ
3: ผมอยากกินแล้วเนี่ยหมายถึงว่าผมหิวแล้วเนี่ยกลางวันเนี่ย
2: ดิฉันก็หิวค่ะ
3: เดี๋ยวเนี่ย
2: เพราะว่ามื้อกลางวันเรามีเมนูแล้วค่ะวันนี้เป็นข้าวคลุกกะปินะ
3: คุณรู้แล้วเหรอ
2: ข้าวคลุกกะปิดิฉันเลือกแล้วในใจ
3: โอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับน้ำท่วมนะครับต้องระวัง
2: อาหารเลยนะน้ำท่วม
3: ใช่ใช่เราเชื่อมโยงกันได้แบบไม่รู้ไปถึงไหน
2: ใช่อ่ะ
3: หนึ่งโรคนะครับก็คือ6โรคได้นะ

0: คนที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
1: เออใ
0: ช่เป็นดาราดังซึ่งเรารู้อยู่แล้วพี่กบว่าแกแบบร่างกายแข็งแรงมากเพราะว่าออกกำลังกายแล้วเวลาเห็นแบบเวลาถอดเสื้อมาทีโอ้โหแข็งแรง
1: แล้วแล้วก็ยังหนุ่มด้วย
0: ตอนอายุยังไม่เยอะนะผมว่า
1: น่าจะ30กว่า
0: ปลาย
1: ๆเออ30กว่าเป็นวัยหนุ่มๆอ่ะวัยหนุ่มๆอ่ะใครก็ไม่คิดอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์กับคุณปอทฤษฎีนะคะมันก็เลยเป็นแบบเขาเรียกว่าอุทาหรณ
0: ์
1: ให้สำหรับการใช้ชีวิตต่อให้คุณจะอายุยังน้อยอย
0: ู่แข็งแรงออกกำลังทุกวันใช่ไหมก็ยังเป็นได
1: ้เป็น
0: แล้วก็หนักเลย
1: แต่ทางที่ดีก็คือเวลาที่เขามีประกาศออกมาว่าให้ไปฉีดวัคซีนอะไรอันนี้ไม่ใช่ไข้เลือดออกนะวัคซีนต่างๆเนี่ยอย่างคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เน
0: า
1: ะช่วงที่เขามีประกาศบอกว่าต้องไปฉีดวัคซีน
0: ทุกปีเพราะว่า
1: สายพันธุ์มันพัฒนา
0: เออใช่
1: เราต้องสู้กันไปอ่ะว
0: ั
1: คซีนก็มาแบบนี
0: ้
1: เลยโรคมาก่อนใช่ไหมวัคซีนมาคู่ขนานโรคไปอีกแล้วนะคะ
0: ก็ต้องอัปเดต
1: ก็ไปอัปเดตเรื่อยๆสายพันธุ์เขามีการเชื้อโรคเขาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นวัคซีนน่ะมันอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องพัฒนาไปก็เหมือน
0: แข่งกันนะ
1: ก็เหมือนกับโควิด19เนาะตอนแรกก็จะมีก็จะต้องแบบมีเรื่อยๆแต่ตอนนี้อ่ะมันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว
0: ก็ยังดีแต่ว่าก็ต้องระวังนะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยอ่ะโรคที่2ครับโรคฉี่หนูนะครับอาการไข้ปวดน่องตาแดงนะครับกลุ่มเสี่ยงผู้ลุยน้ำท่วมเกษตรกรผู้ทำความสะอาดพื้นที่เปียกชื้นนะฮะวิธีป้องกันก็คือใส่รองเท้าบูทถุงมือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำสกปรกนานๆแล้วก็ล้างตัวทันทีหลังสัมผัสน้ำอันนี้ฉี่หนูเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกันเยอะขึ้นเพราะว่าน้ำขังไงอย
1: ่
0: างข้างหลังช่องละเนี่ยข้างหลังเนี่ยตึกเราเนี่ยไปเดินนี่จริงๆถ้ามันเปียกสูงเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเพราะเราไม่รู้ว่า
1: ถ้าจำเป็นมันว่าอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้แล้วเน
0: า
1: ะต้องล้างเท้านะ
0: ล้างด้วยสบู่
1: ด้วย
0: ต้องล้างน้ำเปล่าก็ไม่พอเน
1: าะไม่ได้ค่ะต้องล้างด้วยสบู่
0: ครับ3นะครับโรคระบบทางเดินอาหารนะครับอาการก็คือท้องเสียอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้ดื่มน้ำไม่สะอาดผู้สูงอายุผู้พักในศูนย์พักพิงนะฮะวิธีป้องกันกินน้อนล้างมือนะครับดื่มน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนนะฮะก็ทางเดินอาหารเนาะเป็นก็จริงมันเป็นง่ายมากพ
1: ี่
0: บอกนะฮะเรากินอาหารหรือน้ำไม่สะอาดก็เรียบร้อยละ4นะครับกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบนะครับผื่นคันแผลอักเสบน้ำกัดเท้าตาแดงแสบตาสำหรับอาการนะครับกลุ่มเสี่ยงคือเด็กผู้สัมผัสน้ำสกปรกนานๆผู้มีโรคผิวหนังเดิมนะครับวิธีป้องกันก็คือล้างตัวด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งไม่ใช้ของใช้ร่วมกันนะครับข้อ5นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันคือโรคสุกใสพี่กบ
1: อีสุกอีใส
0: น่าจะเป็นอันเดียวกัน
1: ไ
0: หมอัน
1: เดียวกัน
0: ไหมก็คืออ๋อบางที่เขาเรียกสุกใสเหรอ
1: เออ
0: นี่ผมไม่ทราบนะอาการนะครับไข้ผื่นตุ่มน้ำใสคันนะครับกลุ่มเสี่ยงเด็กอีกแล้วนักเรียนแล้วก็คนอยู่รวมกันแอดวิธีป้องกันครับแยกผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดล้างมือบ่อยๆไม่ใช่ของร่วมกันจริงๆโรคสุกใสหรืออีสุกอีใสที่เราเรียกกันเนี่ยเป็นในเด็กเยอะนะพี่ผมในผู้ใหญ่ผมว่ามันมีภูมิคุ้มกันแล้วอะ
1: เด็กอ่ะคือการป้องกันตัวเองเนี่ยอาจจะหละหลวมไง
0: อยู่แล้วก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วเด็กอนุบาลอ่ะพอไปไม่ได้สนใจแบบกินอะไรก็กินด้วยกันเพราะเขายังไม่เขายังต่อให้ทุกคนก็จะบอกว่าเอออย่าไปกินน้ำกับเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนกินน้ำของตัวเอง
0: นะ
1: ความไร้เดียงสาแล้วเด็กอ่ะก็คือความหละหลวมน้องยังไม่เขาถึงบอกว่าเวลาที่เด็กไม่สบายเนี่ยต้องไม่ให้ไปโรงเรียนต่อให้เด็กอยากไปแค่ไหนอะเนาะอยากไปมันจะแพร่
0: เข้าใจเพราะว่าทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมแล้วอย
1: ่
0: างน้อยเวลาเราเป็นอะไรเราใส่แมสหรือว่าจามปิดปากบางทีเด็กก็จามมาชิวแบบไม่ได้ปิดปากไอก็ไอใส่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: โรคสุดท้ายครับโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารนะครับอาการถ่ายเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน24ชั่วโมงนะครับขึ้นไส้อาเจียนขัดน้ำกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับวิธีป้องกันก็คือทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้น้ำสะอาดดื่มเกลือแร่แล้วก็เมื่อขาดน้ำถ่ายรุนแรงเนี่ยรีบพบแพทย
1: ์
0: ก็คือท้องเสียนะพี่กบก็จริงๆโรคนี้คือเราก็เป็นกันบ่อยนะอย่าง
1: บ่อย
0: อาทิตย์ที่แล้ว2 อาทิตย์ที่แล้วเป็นพร้อมกัน
1: เดือนที่แล้วป่ะเดือนที่แล้วเรากินอาหารแล้วก็นึกว่าเราเป็นคนเดียวอ้าว
0: กินเหมือนก
1: ันอ้าว2คน3คน4คนอ้าวหลายคนละอ่ะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราระวังละโอ้แต่เวลาเป็นเนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากอ่ะมันทรมานนะคะเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่ใช่ว่าจะดีนะ
0: เวลาเป็นเนี่ยมันไม่มีทางลัดเลยนะพี่กบมันต้องถ่ายออกมาจนกระทั่งแบบหมด
1: เคยคุยกับคุณหมอ

0: นะว่าการที่คนไอ้โรคอะไรนะฤทธิ์สีดวงเขาบอกว่ามันจะมาจากอาการท้องผูกใช่ไหมถ
1: ่
0: ายไม่ค่อยออกไปนั่งนานเบ่งแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆท้องเสียถ่ายบ่อยๆเป็นประจำก็ทำให้เป็นฤทธิ์สีดวงได
1: ้
0: เพราะว่ามันเสียดสี
1: มันเสียดสี
0: มันก็อาจจะเป็นได้
1: เหม
0: ือ
1: นกันเหมือนบาดกันไปมามันก็อักเสบไหมอ
0: ักเสบติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะกินอาหารอะไรก็ตามตอนนี้เนี่ยต้องเซฟตัวเองให้เยอะๆนะคะกินร้อนๆเนี่ยดีที่สุด
1: ใช่
0: ร
1: ้อ
0: นแต่บางอย่างเราก็เลี่ยงไม่
1: ได
0: ้ไ
1: งพี่กบกินร้อนช้อนกลางล้างมือผมว่ายังใช้ได
0: ้ใช่คอนเซ็ปต์ของโควิด -19 ใช้ได้ตลอดแหละนะอ่ะช่วงหน้าน้ำแบบนี้นะคะฝนตกเยอะน้ำก็เริ่มมาแล้วนะคะในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะคะที่ต้องระวังก็มีพระนครศรีอยุธยาช
1: ั
0: ยนาทสิงห์บุรีนะคะไล่ๆมาเลยแล้วก็อุทัยธานีเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะบอกว่าเขาอยู่ริมแม่น้ำสายหลักๆนะคะม
1: ี
0: แม่น้ำน้อยก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาอีกเนาะมีหลายแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันไว
1: ้
0: สำหรับในช่วงที่ก่อนที่ฝนจะมาน้ำจะท่วมเนี่ยเราต้องดูเรื่องของขยะการคัดแยกขยะ
1: น
0: ะ
1: อัน
0: นี้เพราะเวลาที่น้ำลดแล้วเนี่ยคนที่เขาไปกู้เนาะคนที่เขาไปฟื้นฟูเนี่ยขยะต่างๆเนี่ย
1: เนี่ยแหละต่อพุดเลยน้ำลด
0: มันไปอยู่ในท
1: ่
0: อแล้วมันทำให้การระบายของน้ำมันไปไม่ได้ม
1: ัน
0: ปิดกั้นไม่ใช่แค่ท่ออย่างเดียวแม่น้ำลำคลองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคัดแยกขยะเริ่มต้นจากที่ตัวเราที่บ้านอันนี้ดีที่สุดนะคะคุณคัดแยกขยะหรือยังบางคนเนี่ยโอ้ยจะบอกว่าคัดแยกแล้วคัดแยกแล้วยังไม่รู้เลยว่าขยะสีอะไร
1: ทิ้ง
0: ขยะอะไร
1: ถูกหรือเปล่านะ ใช่ไหมมันมีหลักการของมันอยู่นะ
0: บางทียังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันวันนี้เราจะได้
1: แม่น
0: หน่อยทำให้ถูกแล้วก็จะได้ลดเรื่องของขยะลดความเสี่ยงน้ำท่วมได้นะคะการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่ามันจะไปลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขามาเก็บขยะนี่คือต้องปรบมือให้นะต้องยกย่องนะคนที่มีอาชีพหน้าที่ในการที่ขับรถเก็บขยะมาเก็บขยะเขาต้องเสียสละนะคุณ
1: อันนี้เห็นด้วย
0: หนึ่งนะต้องเจอกับขยะที่มันสารพัดพิษ
1: คือของที่เราไม่เอาไม่ใช่
0: ของที่เราไม่ใช้สะอาดไม่สะอาดเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องเอาอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปโดยที่ไม่มีการคัดแยกอย่างน้อยคัดแยกต่อให้มันมีขยะในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นถังขยะใหญ่ใช่ไห
1: ม
0: รถขยะเนี่ยเขาจะมาเก็บทุกวันแต่ว่าเราสามารถมันมีขยะเดียวแต่คุณสามารถคัดแยกได้ก็คือใช้ถุงสมมติว่าตามบ้านมีอยู่แล้วแหละถ
1: ุ
0: งดำอ่ะเชื่อว่ามีอยู่แล้วคุณก็เอากระดาษแปะไปก็ได้ติดสติ๊กเกอร์หรือว่าคุณจะเขียนก็ได้แต่ว่าถ้าถุงดำเนี่ยกระดาษแปะก็ได้ใช้สก๊อตเทปหรือมัดติดไปเลยนะว่านี่คือขยะอะไรมัดไปที่หมู่บ้านดิฉัน
1: อ
0: ่ะเขาจะมัดนะแล้วเขาจะเขียนแปะเลยว่าอันนี้ขยะอะไร
1: อัน
0: นี้ขยะอะไรถ้าเป็นพวกขยะแห้งๆที่เอาไปพวกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาไปข้างนอกให้เห็นเลยว่านี่เป็นขยะพวกลังกระดาษนะเขาก็จะเอาไปขายต่อได
1: ้รีไซเค
0: ิลใช่แต่ที่ร้านเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นขวดน้ำพลาสติกไว้เป็นถุงปุ๋ยเลยนะพอถึงเวลาก็ให้เขาไปเขาก็จะเราก็ไปวางไว้เขาจะมา
1: ดีนะพี่กบอันนี้คือต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: างที่ดีอันนึงแล้วบางทีนะอันนี้พูดถึงความปลอดภัยน
0: ะ
1: บางทีบางถุงดำเนี่ยถ้าไม่ได้แยกนะบางทีเขามาหยิบพี่กบแล้วปรากฏว่าข้างในอ่ะเป็นหรือว่าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นสมมติอ่ะเราไม่รู้นี่ว่าข้างในมันมีสิ่งนี้อยู
0: ่ไอ้ไม้เสียบลูกชิ้น
1: หร
0: ือ
1: ว่าแก้ว
0: เคยเห็นคนเก็บขยะคนเจ้าหน้าที่เขานะเล่าให้ฟังว่าผมเคยโดนหลอดไฟที่แตกอ่ะ
1: บาด
0: คุณเอาไปทิ้งได้ยังไงอ่ะหลอดไฟที่แตกแล้วมันเป็นขยะที่อันตราย
1: ขยะเคมีด้วย
0: มันเป็นของอันตรายพวกจริงๆแล้วค่อยแยกนะแบตเตอรี่เสื่
1: อ
0: มถ
1: ่
0: านไฟฉายเสื่อมไอเนี่ยพวกหลอดอะไรเงี้ยคุณต้องมา
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: แยกต่างหากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่สีกันดีกว่าวันนี้เป็นแบบเรียนหนังสือเลยนะท
1: ั
0: ้งขยะสีน้ำเงินที่เราเห็นตามปั๊มใหญ่ๆเนาะป
1: ั๊
0: มใหญ่ๆหลายๆปั๊มเนี่ยเขาจะมีคัดแยกเลยนะดิฉันไปปั๊มสีน้ำเงินมา
1: สีน้ำเงินถังขยะสีน้ำเงินด้วย
0: ไม่ปั๊มสีน้ำเงินอะทุกคนจะนึกออกเลย
1: นะออ
0: เป็นรูปหยดน้ำสีน้ำเงิน
1: นึกออก
0: เขาจะมีถังขยะไว้มีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินมีถังขยะ
1: สีแดงด้วยไหม
0: มีสีแดงด้วยแล้วก็มีอันหนึ่งคือเป็นรับขวดน้ำรีไซเคิล
1: อันนั้นจะเป็นแบบ ตะกร้าใสๆหน่อยที
0: ่
1: เป็นตะแกรง
0: ใช่อันนั้นดีมากเลยนะคะขยะสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปทิ้งอะไรได้บ้างก็ต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได
1: ้
0: หรือว่าย่อยสลายได้ยากและไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นอะไรบ้างพวกถุงพลาสติกถุงพลาสติกกล่องขนมโฟมหลอดแก้วน้ำพลาสติกอะไรพวกนี
1: ้
0: อ่ะทิ้งไปนะแล้วบางที่ดีนะเขาก็จะมีที่ให้ทิ้งน้ำด้วยมี
1: ทาง
0: เทน้ำก่อนลงไปนะคะต่อมาคือถังขยะสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวเขาเรียกว่าขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์เนี่ยก็นึกออกเลยว่ามันต้องย่อยสลายได้ง่าย อย่างเช่นพวกเศษอาหารเนาะก็ได้เอาไปทำปุ๋ยสารปรับปรุงดินหรือว่าพวกอาหารสัตว์ต่างๆเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะคะหรือแม้แต่แป้งใบไม้เนี่ยเอาไปทิ้งในถังขยะสีเขียวได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะดูแลพวกต้นมงต้นไม้ไปมีประโยชน์นะคะแล้วก็ปรับสภาพดินได้ค่ะส่วนต่อมาคือขยะถังขยะสีเหลืองสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลค่ะบางคนยังไม่รู้เลยว่าสีเหลืองคือขยะอะไรนะขยะรีไซเคิลก็คือขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปแปรรูปได้นะคะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างเช่นพวกขวดน้ำดื่มขวดเพชรนะคะแก้วขวดแก้วกระป๋องเศษเหล็กกระดาษพวกกล่องกระดาษต่างๆบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลเวลาที่เราไปซื้อในร้านสะดวกซื้อเนี่ยดูที่ก้นขวดเนาะเขาจะมีสัญลักษณ์ตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีบางทีก็จะอยู่ด้านข้างๆนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: ฉันก็มองไม่เห็นมันมีอยู่พี่หมอแต่ว่าน
0: ี่ๆๆนี่มีสัญลักษณ์อยู่ข้างล่าง
1: ใช่ใช่
0: มันจะมีถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ขวดเพชรอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือสำหรับการนำกลับไปใช้ใหม่ได้เขาจะเอาไปรีไซเคิลเพราะฉะนั้นไปทิ้งที่สีเหลืองรีไซเคิลอินซีนะคะทำปงทำปุ๋ยเศษอาหารเนี่ยไปสีเขียวส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ย
1: ทั่วไปไหม
0: ทั่วไปนะคือพวกไอ้ย่อยยากอะไรเนี่ยเอาไปทิ้งตรงนั้นเลยส่วนขยะต่อมานะคะคือขยะสีส้มถ้าเป็นถังสีส้มเนี่ยเรียกว่าขยะอันตรายชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นขยะในนี้จะมีตั้งแต่ขยะที่มีสารพิษสารอันตรายต่อร่างกายสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นหลอดไฟเหมือนที่ดิฉันได้บอกแต่ว่าแนะนำนะคะว่าใครที่จะเอาหลอดไฟไปทิ้งพวกอะไรพวกนี้ห่อก่อนเนาะห่อก่อนจะเป็นพวกกระดาษก็ได้แล้วก็ใส่ถุงก็ได้แล้วก็เขียนติดนิดนึงว่าเป็นหลอดไฟแตกนะอะไรแตกนะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บขยะด้วยนะคะหลอดไฟฐานไฟฉายแบตเตอรี่บรรจุพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆพวกสารเคมีถังทรงถังสีอะไรอย่างเงี้ยนะยาเวชภัณฑ์หมดอายุต้องไปทิ้งในนี
1: ้
0: แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีรับซื้อนะล่าสุดดิฉันเพิ่งขายไปค่ะทีวีที่มันเสีย
1: ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
0: ใช่ก็เลยแบบว่าปกติแล้วที่บ้านน่ะจะมีการคัดแยกขยะอยู่แล้วคือเป็นหน้าที่ของพ
1: ่อพูดได้อย่างภาคภูมิใจเป็นหน้าที่ของคุณพ่อ
0: เนี่ยก็คือหลังบ้านเนี่ยก็จะทำเป็นกระโจมเป็นกระท่อมไว้สำหรับให้พ่อเนี่ยพ่อเขาจะมีพ่อชอบเพราะว่าเกษียณ
1: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
0: เกษียณเขาจะดูแลต้นไม้ดูแลให้อาหารหมาแมวห่าน
1: หมาแมวห่าน
0: เสร็จแล้วก็พอว่างเสร็จเขาจะรดน้ำต้นไม้ของเขาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วว่างระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่นี่เขาก็จะไปคัดแยกขยะของเขาเพราะว่าก็จะมีทิ้งคุณเชื่อไหมว่าขวดอย่างเงี้ยคุณเห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไหม
1: เห็น
0: อันนี้ขายได้อันนี้ขายได้ค่ะ
1: ฝา
0: ขายได้ก็แลกก็ไปอยู่ในลังอันนึงอันนี้ขายได้ก็แยกไปตัวนี้ขายได้ก็บี
1: ้
0: เขาจะแยกเลยนะเพราะดิฉันแม่นมาก
1: ว่า
0: ขวดส
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ราคาเท่าไหร่
1: ใช่ไหม
0: กระดาษอ่ะกระดาษแบบนี้ที่ใช้สองหน้าเสร็จแล้วก็เอาไปขายได้แต่ว่าต้องเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่ของหลวงนะ
1: ใช่บางทีถ้ามันเป็นความลับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าบางทีก็ต้อง
0: แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องทำลายเนาะเครื่องทำลายที่ใส่ไปปุ๊บเป็นฝอย
1: ๆ
0: อันนั้นก็เอาไปขายให้ร้านขาย
1: ต่อได้จาก
0: ร้านขายไข่อะ
1: กระดาษฝอยๆแ
0: บบเขารับซื้อด้วยทุกอย่างเป็นมูลค่าหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเห็นว่าเป็นเงินเล็กๆน้อยๆไม่ได้ซีเรียสคุณแยกไว้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เขามาเก็บขยะเนี่ยได้เอาไปขาย
1: ขายต่อเอง
0: เอออย่างน้อยก็เป็นรางวัลให้เขาเนาะเราไม่ได้เพราะว่าเขามาช่วงดึกเราไม่ค่อยเจอเขาหรอกเขามาตีสามเที่ยงคืนตีสามกรุงเทพเนี่ยเขาจะเก็บขยะ
1: เวลาทำงานเขาจะไม่ตรงกับการใช้ชีวิตของพวกเราอยู่แล้ว
0: หนึ่งในเขาจะอดนอนคือคนทำหน้าที่แบบนี้คืออดนอนนะ
1: ครับ
0: ถ้าทำ365วันก็อดนอน365วันไหมคุณเน
1: าะเวลาจะไม่ตรงกับคนปกติอะไร
0: ค่ะอันนี้คือขยะสีส้มเนาะต่อไปขยะสุดท้ายที่เป็นขยะที่ต้องระวังมากๆคือขยะสีแดงถ้าไปตามโรงพยาบาลต่างๆเราจะเห็นเลยว่าในห้องน้ำจะมีขยะสีแดงอยู่ด้วย
1: อันตรายแน่เลย
0: อันตรายก็คือขยะติดเชื้ออย่างเช่นพวกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าพวกอะไรต่างๆขยะที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนั่นแหละนะคะหรือว่ามีความเข้มข้นของพวกอะไรต่างๆนะคะที่มันอาจจะถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสเนี่ยมันอาจจะทำให้เราติดได้อย่างเช่นพวกสำลีผ้าก๊อซพลาสเตอร์หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วผ้าอ้อมที่เปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคติดเชื้อซึ่งเราจะต้องคัดแยกไปทิ้งในนี้ก่อนทิ้งก็มัดนะมัดก่อนให้เรียบร้อยมัดถุงใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดแล้วก็ทิ้งลงไปในถังขยะเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเขาก็เซฟอยู่แล
1: ้
0: วเวลาเราเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะปิดหน้ากากหมดเลยใส่แว่นหน้ากากสวมถุงมือ
1: จริงจริง
0: แล้วก็ใช้ไม้คีบ
1: เป็นชุดเฉพาะเลย
0: ใช้ไม้หนีบใช้ไม้เหมือนไม้คีบถ่านอ่ะคีบเขาจะหรือบางทีเขาก็จะเทแต่ว่าถ้าเป็นขยะอันตรายเท่าที่ดูนะเขาจะมีแบบมิดชิดอ่ะ
1: เพราะว่าไม่ให้มันสัมผัสกับร่างกายเขา
0: ไม่ให้มันฟุ้งด้วยเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันฟุ้งไง
1: มันบางทีเชื้อโรคมันมองไม่เห็นมันอยู่ตรงนั้นแหละ
0: เนาะ
1: จริงๆ
0: เพราะฉะนั้นขยะเริ่มต้นง่ายๆค่ะด้วยการแยกขยะให้ถูกประเภทแล้วก็ก่อนที่จะนำไปทิ้งในถังขยะเป็นสีๆแต่ถ้าที่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่บ้านเนี่ยไม่มีขยะเป็นสีหรอกก็คงไม่มีบ้านไหนมันพื้นที่จำกัดน่ะกรุงเทพแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดพื้นที่เยอะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะคัดแยกของเขาก็ได้แต่ตามบ้านเนี่ยก็คือมัดไว้เป็นถุงแยกๆไป
1: จริงๆนะพี่อบบางทีเราไม่ได้แยกเป็นสีหรอกแต่เราแยก
0: แบบ
1: พลาสติ กหรืออะไรใช่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกเนี่ยว่าขวดน้ำเนี่ยพี่ก็แยกไว้ตรงเนี้ย
0: แยกอยู่แล้ว
1: ส่วนอันนี้ก็แยกไว้ตรงเนี้ยส่วนถ้าเกิดอันตรายถ่านหลอดไฟพี่ก็แยกไว้อีกตรงนึงขวดแก้วหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเคมีพี่ก็แยกไว้อีกตรงนึงแต่ว่าโอเคเราแยกไว้แต่เราไม่ได้ทำเป็นสีแต่เราแยกนะ
0: อย่างดูคุณไปที่โต๊ะดิฉันสิคุณจะเห็นว่าดิฉันเวลาที่เอฟสินค้าแอฟสินค้ามาหรือว่าเพื่อนเอฟสินค้ามาก ล่องเราจะไม่ทิ้งกรีดเสร็จพับเนี่ยหยุดได
1: ้
0: เยอะแล้วได
1: ้กระดาษลัง
0: ใช่เดี๋ยวเราไปส่งต่อให้สำหรับคนที่เขาแบบเขาอยากเพิ่มรายได
1: ้
0: เอาไปส่งต่อได้แล้วก็ขวดน้ำที่ห้องเราก็จะมีลังไว้ให้แม่บ้านเนี่ยเอาไปขายได้นะคะก็จะเป็นลังเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งลงถังขยะถังขยะนั้นก็จะเป็นพวกเศษกระดาษเศษทิชชู่อะไรก็ว่ากันไป
1: ไปขายที่เผื่อได้หลายบาทนะพี่ผม
0: ได้เยอะนะ
1: พลาสติกเนี่ย
0: พลาสติก
1: ขวดเนี่ย
0: พลาสติกยังไม่ราคาดีเท่าลังกระดาษลังกระดาษที่เคยเห็นไหมลังตู้เย็นลังอะไรแบบนี
1: ้
0: มันจะมีความหนา
1: เขาไปใช้ต่อ
0: ใช้ต่อเพราะว่าเราเอาไปขายเป็นเขาก็ขายเป็นกิโลแต่ว่าขวดพลาสติกขวดแก้วจะราคาดี
1: อ
0: ย่างคนที่กิน
1: แล้วกินน้ำ
0: สายดื่มสายดื่ม
1: อะ
0: สายดื่ม
1: สายดื่ม
0: สายดื่ม
1: แอลข้างใน
0: ใช่เขาจะอย่างน้อยเนี่ยเขาสร้างรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะคัดแยกขยะตั้งแต่ตัวเราเองเริ่มจากที่บ้านนะคะเพื่อโลกที่สวยงามแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ไม่มีด้วยค่ะ
1: แล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับ
0: 11:41 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณเอิร์
1: ธ
0: แล้วก็ช่วงหน้าค่ะ
1: ครับผมเรามาคุยกับคุณหมอคณะนะครับในเรื่องหญิงตั้งครรภ์นะครับออกกำลังกายได้แค่ไหน
0: ดิฉันยังไม่ตั้งครรภ์นะ
1: เรากำลังกายนะ
0: ไม่ได้ตั้งครรภ์ไงไม่ได้ตั้งครรภ์
1: โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆ พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11นาฬิกา45นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็มีนัดกับคุณหมอกนัดอีกแล้วค่ะคุณเอิร
1: ์
0: ธ
1: ใช่แล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์นะเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราแบบว่า
0: คุณใช้คำว่าเราเนี่ยแสดงว่าเรา
1: ไม่ใช่สมมติเนี่ยสมมติว่าเราเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ออกกำลังกายเลยนะส่วนตัวนะพี่กบผมบอกว่ามองว่าแบบจริงๆแล้วมันก็ควรออกกำลังกาย
0: แต่เราเห็นว่าออกได้แต่ว่ามันจะออกได้แค
1: ่ไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมครับครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
7: ครับผมสวัสดีครับผม
1: ครับผมวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์นะครับออกกำลังกายได้แค่ไหนต้องมาเริ่มกันก่อนเลยนะว่าอันนี้เริ่มก่อนเลยว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอคณัฐควรออกกำลังกายไหมครับ
7: ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมคือการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นสรีระปกติของร่างกายนะครับผมไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคก็คือมันเป็นภาวะปกตินะครับในภาวะซึ่งมันมีการตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เรียกว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆหรือภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นคำแนะนำปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้มีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มที่หญิงตั้งครรภ์นะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะสามารถออกกำลังกายได้แต่ทีนี้ต้องมาดูที่การออกกำลังกายค่ะคุณหมอว่าถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ย ในช่วงไหนบ้างที่สามารถออกกำลังกายได้แล้วออกได้หนักแค่ไหนค่ะตามสเต็ปเลยค่ะ
7: ก็ต้องบอกนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเป็นการออกกำลังพื้นฐานนะครับก็เป็นความถี่นะครับเฉลี่ยก็ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณสัก150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมก็คือเป็นก็คือเทียบเท่ากับคนปกติเลยนะครับที่เป็นคำแนะนำปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องดูนิดหนึ่งก่อนนะครับผ
0: ม
7: ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคต่อการออกกำลังกายก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคันอ่อนๆเนี่ยนะครับบางคนที่มีความเสี่ยงต่อการแท้งเนี่ยอาจจะมีความแท้งได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายต้องเลือกอะไรที่มันไม่ได้ไปกระตุ้นให้มันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าท้องแก่เนี่ยบางทีไอ้ความที่เด็กที่อยู่เนี่ยมันก็มีความผลทำให้เรียกว่าสรีระมันไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายบางประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยวิธีระยะเวลาความถี่เนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือก็ต้องดูเรื่องว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเหนื่อยมากไห
0: ม
7: นะครับก็คือถ้าเกิดเหนื่อยมากก็คือในระดับปานกลางเนี่ยก็เพียงพอหรืออัตราการเต้นหัวใจซึ่งเราใช้ในเกณฑ์เนี่ยนะครับ220ลบอายุเนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อเหมือนเดิมนะครับประมาณ 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเน้นการเดินนะครับเน้นการเดินการว่ายน้ำนะครับผมนะครับแล้วก็ลดเน้นอะไรที่เรียกว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการออกกำลังกายนะครับไม่พยายามไปออกกำลังกายอะไรที่เป็นประทะนะครับหรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเช่นใช้ดัมเบลใช้อะไรแต่ต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะส
1: ม
7: ไม่มากเกินไปนะครับผมแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยpelvic floor นะครับการเกร็งนะครับกล้ามเนื้อบริเวณตุ้งเชิงกรานอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแท้งหรืออะไรตามๆมาเนี่ยได้นะครับผ
0: ม
7: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยระยะเวลาความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปนะครับการออกกำลังกายเนี่ยยังมีข้อดีในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่อาจจะเจอได้นะครับหรือน้ำตาลสูงเนี่ยที่เจอได้ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่าใช้น้ำหนักมากเกินไปอย่าใช้ท่าออกกำลังกายที่พิสดารเกินไปนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามติดตามดูอัตราการเต้นหัวใจอัตราการหายใจเนี่ยให้เหมาะสมนะครับผมเพราะว่าความแรงเนี่ยรุนแรงเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถรุนแรงเท่าเดิมแต่อาจจะหัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราดูอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเป็นเกณฑ์ช่วยประเมินความรุนแรงของการออกกำลังกายด้วยควบคู่กันนะครับผ
0: ม
7: แล้วก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่กระแทกนะครับผมเช่นขี่ม้านะครับผมเล่นสกีเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับคือกีฬาอะไรที่มันเป็นกีฬาปะทะเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกกระโดดบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: คุณหมอคะทีนี้ก็จะมีเป็นบางอาชีพนะที่อาจจะมีผลว่าอาจจำเป็นต้องใช้สรีระอย่างเช่นนักร้องที่ผมได้เห็นมานะคะว่านักร้องเขาจำเป็นอย่างนักร้องหมอลำทางภาคอีสานเนี่ยตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าเขาต้องออกมาร้องเพลงอย่างนี้มันจะทำให้เกิดภาวะมีปัญหากับเด็กในครรภ์ไหมคะการแบบอาจจะยกเบาๆอะไรเงี้ย
7: ไม่มีนะครับผม
0: อย่าง
7: ที
0: ่
7: บอกออกกำลังกายได้ปกติเพียงแต่ว่าเน้นอะไรที่มันพิสดารหรือมันแรงกระแทกมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำแต่การร้องเพลงเนี่ยแต่อาจจะมีปัญหาอย่างคือเดิมร้องเพลงได้อาจจะเพลงสองเพลงแล้วไม่เหนื่
0: อ
7: ยแต่พอหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันเหมือนกับเรามีเด็กอยู่ที่ทำให้การไหลเวียนมันมากเพราะตำแหน่งกิจกรรมเท่ากันเนี่ยอาจจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝืนเพราะฉะนั้นดูสิ่งที่ดูก็คือออกแล้วถ้ามันเริ่มเหนื่อยจนรู้สึกหายใจแล้วยังพูดจาพอร
0: ู้
7: เรื่องอยู่ก็โอเคแต่ถ้าเพิ่มพูดแล้วไม่ได้เหนื่อยมากหอบมากนะครับอย่างเช่นหายใจหอบพูดไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้ว่าโอ้มันเหนื่อยมากเราก็ต้องพยายามลดความรุนแรงลงมาหรือดูอัตราการเต้นหัวใจปัจจุบันยิ่งมีนาฬิกาเนี่ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผม
1: สมาร์ทวอชอย่างนี้ครับคุณหมอผมขออนุญาตถามนะครับเมื่อกี้ไปถึงตรงกีฬาที่มันมีไดนามิกสูงๆก็คือการเคลื่อนไหวสูงๆอย่างเงี้ยผมเองครับผมเคยรู้มาว่า มันมีครั้งหนึ่งครับคุณหมอที่อย่างนักเทนนิสชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนาโอมิโอซากะหรือว่าเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยประกาศว่าคือเขาลงไปเล่นคุณหมอแต่ว่าเขาต
0: ั้
1: งครรภ์อยู่เออใช่ก็ผมเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็คงมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุครรภ์ด้วยไหมคุณหมอว่าคือแบบยังเดือนแรกๆอะไรเงี้ยยังลงไปเล่นได้แต่ว่ามันก็ต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยครับ
7: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆออกกำลังกายได้ตามปกติในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเพียงแต่มันจะมีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือออกกำลังกายกิจกรรมท่าทางที่มันแบบกระแทกมากๆนะครับผมแต่แล้วก็อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะครับผม
1: ถ้าแบบอายุครรภ์แบบ1ถึง2
7: ใช่ครับ
0: 1 2 3เนี่ยอันนี้ต้องระวังมากใช่ไหมคะ
1: ยังพอได
7: ้ก็คือไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยแนะนำการออกกำลังกายจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะ1เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะแท้ง
1: อันนี้
7: คนที่มีประวัติการแท้งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยแต่มีประวัติมากเนี่ยเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังก
1: ิ
7: จกรรมที่กระแทกนะครับผมนะครับก็คือในไตรมาสที่1เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสรีระไม่ค่อยมีปัญหามากถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงประวัติในครอบครัวหรือประวัติที่ผ่านมาแท้งเนี่ยก็สามารถเล่นกิจกรรมที่เคยทำได้นะครับยกเว้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหานะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมีความเสี่ยงที่คนจะแพ้ท้องเวียนศีรษะนะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงมากๆเนี่ยมันมีผลทำให้บางทีเกิดการแพ้ท้องหรือว่าไปออกกำลังกายแล้วมันเวียนแล้วมันยิ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะรู้สึกมีคลื่นไส้อาเจียนจากการแพ้ท้องได้เยอะนะครับเพราะอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระมัดระวังในไตรมาสแรกนะครับผม
0: พอ
7: ไตรมาสที
0: ่ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะคุณหมอ
7: พอไตรมาสที่สองเนี่ยก็ท้องเริ่มโตขึ้นละนะครับอาจจะมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการทรงตัวช่วงนี้ท้องโตขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะยังไม่ชินเดินไปเนี่ยอาจจะล้มได้ง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงร่างกายมันเปลี่ยนแล้วมันเรายังไม่เคยได้รับการปรับตัวท้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรอึดอัดอยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนไตรมาส3เนี่ยอันนี้สำคัญก็คือท้องโตมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเนี่ยจะอึดอัดนะครับมีปัญหาเรื่องการรับกระแทกหรือว่าท่าทางเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่มันมีการจำกัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละไตรมาสเนี่ยก็ต้องเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ต่างกันแล้วก็ติดตามอัตราการเต้นหัวใจความเหนื่อยหรือเพราะว่าอื่นๆนะครับเช่นอุณหภูมิร่างกายอะไรเนี่ยที่ดูเป็นตัวเกณฑ์นะครับผม
1: ครับผม
0: คุณหมอคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องของความเชื่อที่บอกว่าใครที่ตั้งครรภ์เนี่ยต้องเดินเยอะๆนะจะได้คลอดง่ายๆอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
7: ก็ต้องบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสรีระปกติของร่างกายไม่ใช่ป่วยนะครับคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับผมถ้าจำได้มันเคยมีโฆษณาสสส.ชุดหนึ่งที่เอาคนท้องมาแล้วก็คนหนึ่งจะไปเล่นไปคนอ้วนมาเขาบอกว่าคนอ้วนจะเสี่ยงกว่าคนท้องแต่ซึ่งอันนี้จริงนะครับเพราะคนท้องเนี่ยมันเป็นว่าปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงนะครับคนท้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยกิจวัตรประจำวันเนี่ยจริงๆได้การวิ่งการเดินเนี่ยได้เพียงแต่ว่าข้อจำกัดของสรีระร่างกายเนี่ยอาจจะกลับให้การกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยบางอย่างมันทำได้น้อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าข้อห้ามจะมีกลุ่มบางคนที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็คือเป็นโรคหัวใจนะครับหรือโรคปอดรุนแรงซึ่งมีปัญหาทำให้ออกกำลังกายหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยทำให้หัวใจหรือปอดเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปมีภาวะมดลูกเนี่ยเปิดก่อนกำหนดนะครับหรือมีปัญหาไอ้มดปากมดลูกไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาประวัติเรื่องของการท้องเนี่ยบ่อยนะครับเด็กแฝดอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีความเสี่ยงง่ายกว่าปกตินะครับผ
0: ม
7: นะครับภาวะลกสะดือเกาะต่ำนะครับมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะเลือดจางในระหว่างตั้งครรภ์นะครับอันนี้เจอได
0: ้
7: บ่อยมากเลยก็คือพอตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะซีดก็เลยเป็นสาเหตุที่ตอนไปฝากครรภ์ก็มักมองก็มักจะให้ธาตุเหล็กเข้าไปทานเสริมเพิ่มด้วยแต่บางทีก็ยังซีดอยู่พอเ พอซีดปุ๊บพอออกกำลังกายเนี่ยจะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังครับผม
1: ครับผมโอ้ชอบมากเลยที่คุณหมอบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับก็แค่ภาวะร่างกายปกติแหละแค่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยส
0: ุ
1: ดท้ายครับคุณหมอคณะฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อมีคำถามเผื่อมีอะไร
7: ได้ครับก็อันสุดท้ายนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่
0: ใช่ค่ะ
7: ที่ได้รับรางวัลนะครับ
1: ครับ
7: เป็นการก็ทาเลนต์นะครับผมก็ยินดีกับคนไทยด้วยก็ส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับต้องการสอบถามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่นะครับทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000หรือถ้าต้องการนัดหมายพวกผมก็เบอร์เดียวกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่เพจนะครับคุยกับหมอคณะเซิร์ช Google ได้เลยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคณะมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงสามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เจ็บป่วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะ 11:58 นวันนี้ขอบคุณคุณหมอนายแพทย์คณะครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากค่ะ
1: คุณหมอ
7: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะแต่ว่ารายการของเรายังเหลืออีก1วันนะคะวันพรุ่งนี้ติดตามได้เหมือนเดิมค่ะทาง FM 95.5 105 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ มักเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
8: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
7: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
9: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
7: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความ

0: ทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ19และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
3: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26 กันยายนนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26 กันยายนนี้เวลา8:30 น.ถึง15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e l

0: เป็นนิ่งหรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชน
2: ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเทียมนานาอารยประเทศ
3: 12.31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมรี่แลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้

0: ไปถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย 6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่า6ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

0: และสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
1: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเลยก็ได
0: ้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
2: ต้องเดินตัวตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
0: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึก ในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง องคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับสมัครขออภัยค่ะเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortthrough@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์0-2660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับ ความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้น ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายกันที่เดิมนะคะ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงดีเจเจี๊ยบรัชนีก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะมาฟังเพลงด้วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีไปพร้อมๆกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจดูแลนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดูสดชื่นแล้วก็ดีไปหมดเลยนะคะสำหรับคนไทยและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งที่เวียนมาบรรจบครบในวันที่24กันยายนนั่นก็คือวันมหิดลค่ะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยทรงวางรากฐานให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะวันนี้ก็สำคัญจริงๆเป็นวันที่สำคัญที่หลายท่านก็คงจะมีกิจกรรมไปทำกันหลายแห่งหลายแห่งนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีตามวันนะคะตามวันมหิดลขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางค่ะทาง SMS 468-9935ทาง LINE 935AD ทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight นะคะเหลือบตามองไปที่จอ SMS ใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหน้าเที่ยง16นาทีคุณ7477ก็ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวก็ค่อยๆฟังกันไปนะคะแล้วก็มีหลายท่านค่ะหลายท่านไลน์เข้ามาไลน์เข้ามาถ้าหากว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้บอกกันไม่ได้นะคะถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะไม่ตรงใจบอกกันดีกว่าโอ้โหวันนี้นะมีแต่รูปที่ไม่ต้องบอกว่ารูปอะไรที่เป็นความดีใจหลายๆคนโพสต์กันทางโซเชียลนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะว่าที่มาของความดีใจต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มาได้อย่างไรขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเราเริ่มกันด้วยงานของ Simon and Garfunkel นะคะ Bridge Over Troubled Water ที่ฟังทีไรก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะซาบซึ้งเรื่องราวของการแบ่งปันกับ Diana Ross What a Difference a Day Make ซึ่งก็เป็นสองเพลงเพราะๆดีเจนำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ก็คิดว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงต่างๆเป็นเพลงที่ดีเจเตรียมมาแล้วก็คุณผู้ฟังถามหานะคะนำมาผสมผสานให้ได้ฟังกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลายท่านถ้าจะมีความสุขด้วยกันก็จะเป็นการดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสื่อสารรวมถึงการช่วยเลือกเพลงเข้ามาเพลงเพราะๆที่เราจะได้ฟังด้วยกัน

ร่วมกันร้องเพลงนี้คนแต่งก็คือไมเคิลแจ็กสันกับไลเนลริชี่โดยควินซี่โจนส์นี่เป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นเพลงที่นึกอยากฟังนึกอยากฟังไม่ทราบผู้ฟังอยากฟังหรือเปล่านะคะในวันนี้ในวันนี้ก็เป็นทั้ง4เพลงเลยล่ะค่ะกับ2เพลงตอนเปิดรายการอีกเพลงหนึ่งที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของใครล่ะของดิออนวอริกนะคะกับ What the World Needs Now Is Love คือโลกนี้ต้องการความรักความช่วยเหลือการแบ่งปันนะคะซึ่งจะเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตได้เป็นอย่างดีก็ขอบคุณมากๆที่บอกมาว่าชอบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการแล้ววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้เน็ตนี่รู้สึกว่าแทบจะแบบไม่ค่อยหมุนเลยนะคะมันติ้วอยู่อย่างนั้นน่ะเน็ตบ้านน่ะในช่วงที่เขาเชียร์น้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีแค่นั้นนะคะจากจังหวัดภูเก็ตก็เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้แหละนะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับการที่เธอคว้าแชมป์รายการอเมริกันสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับโลกเลยนะคะหลายคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อเลยจนกระทั่งมาถึงเมื่อเช้านี้ก็เป็นอันว่าเธอคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยนะคะ AGT ซึ่งมีแต่คนยินดีดีอกดีใจนะคะก็นี่แหละค่ะเธอได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างมากเลยก็จะสังเกตได้จากทั้งทางโซเชียลต่างๆการกล่าวถึงนะคะก็จะกล่าวถึงแต่น้องเนเน่แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังก็ส่งนู่นนี่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เธอนำไปร้องบนเวทีนะครับก็หลายรอบด้วยกันเลยนะคะคือแจ้งเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วก็นำเพลงร็อกหลายๆเพลงเนี่ยไปร้องกันจนกระทั่งทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยรู้จักเพลงต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วดิฉันก็ได้นำไปเล่นในรายการ Afternoon Delight เมื่อช่วงก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยนำไปเล่นในรายการนั้นอีกตามที่คุณผู้ฟังรีเควสมาจริงๆวันนี้ก็รีเควสกันมานะคะแต่ก็เลือกเพลงซอฟต์ๆนุ่มๆที่จะเป็นการแสดงความยินดีกับเธอมาให้ได้ฟังกันดูเหมือนว่าเธอจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงของเธอนะคะโอ้โหพลังเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดจริงๆนะน้องคนนี้พูดถึงความฝันแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงเพลงนี้ค่ะนึกถึงศิลปินที่ชื่อเจสันโดโนแวนเ

ไม่เคยคุ้นใช่ไหมคะกับเพลงนี้ Barry White You're the One I Need จากอัลบั้ม The Message Is Love ในปี1979กับอีกเพลงหนึ่ง Jason Donovan Any Dream Will Do เขาบอกว่าความฝันเนี่ยนะคะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแต่การจะไปให้ถึงนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความมานะพยายามใช่ไหมคะฝึกฝนอย่างที่คุณผู้ฟังแสดงความดีใจมานะคะบอกว่าน้องเนเน่นี่สุดยอดเลยมีความมานะอดทนขยันซ้อมแล้วเธอก็เชียร์มาโดยตลอดคุณผู้ฟังก็ยังส่งมาเรื่อยๆนะคะหลังเป็นภาพที่ยังไงก็เชื่อค่ะว่าดูแล้วจะรู้สึกดีใจนะคะเอาเป็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวเธอมากมายเลยคลิปที่ส่งมาบางทีมันเป็นแบบวิดีโอแบบอะไรล่ะคะเป็นคลิปเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องกลับไปดูก่อนต้องกลับไปดูก่อนแต่ว่าเป็นคลิปที่แสดงถึงความชื่นชมที่มีต่อเธอนะคะกับการที่ได้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนก็ภาคภูมิใจในตัวเธอนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้เพลงที่จะมอบให้กับเนเน่เนี่ยก็บอกมาได้นะคะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรยังทันอยู่เดี๋ยวครึ่งหลังเราก็มาฟังกันได้วันนี้ก็คงจะคุยกันถึงแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องราวของความดีอกดีใจของทุกๆคนของทุกๆคนที่ได้ส่งมาให้เนี่ยส่งมาให้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงของลินคินพาร์คเดี๋ยวดูให้ก่อนนะคะว่ามีไหมนะกับเพลงนี้เนี่ยอ๋อเพลงนี้มาละเพลงที่คุณฟังอยากจะฟังเพลงที่คุณช่วยเลือกมาทางไลน์ก็เป็นเพลงเดียวกับที่ปรากฏที่จอ SMS นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำมาให้ฟังค่ะนำมาให้ฟังช่วงนี้ก็มีความสุขกันเธอก่อน

มาละเพลงทยอยมาเพราะมีประเภทหนักๆ ก็มีหนักๆต้องไว้วันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์อย่างนั้นแหละร็อกเพราะว่าเราฟังเพลงร็อกกันอยู่แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเพลงแนวๆนั้นส่วนวันธรรมดานี่อยากจะให้เป็นเพลงแนว easy listening แต่ก็เดี๋ยวจะมีนะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนี่ยจะได้มีความสุขตามที่ request มานะคะหลายท่านใจตรงกันใจตรงกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยค่ะกับ2เพลงนี้

และนี่คือเพลงส่งท้ายที่อยากจะมอบให้เธอนะคะเนเน่โรเจอร์ I can't stop loving you ในเวอร์ชั่นร็อก

บ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีและน้องต่อรัฐพลแก้วสุขลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 นต่อมาเมื่อเวลา 10:40 นขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
5: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำธิดารัตน์ วงศ์ พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอกะบังอำเภอขออภัยอำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสงเหตปาดีอำเภอสงเหตโกลกอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะรู้สึกเหมือนเฮดโฟนหูฟังเสียงจะเบาไปนิดนึงปรับแป๊บนะคะเรียบร้อยสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นนะคะช่วงบ่ายค่ะส่วนช่วงเช้ามีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยบ่าย2โมงกว่าๆนิดๆถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกนี่เรามอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงที่ฟังคลื่นนี้นี่รักเสียงเพลงกันทุกท่านอยู่แล้วก็ฟังเพลงกันต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและเราก็สุขสันต์กันจริงๆวันนี้สุขสันต์วันพระศุกร์ดีที่24กันยายนนอกจากจะเป็นวันสำคัญของไทยวันมหิดลแล้ววันนี้นะคะคนไทยดวงใจของคนไทยทุกดวงเชียร์น้องเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์อายุแค่16ปีจากภูเก็ตนะคะซึ่งสร้างปรากฏการณ์สร้างอะไรอีกดีคะประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็ประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์ของไทยนะคะประวัติการณ์ของรายการอเมริกาสกอตทาเลนต์อันนี้ก็สร้างเหมือนกันหลายๆแง่มุมนะคะแล้วตอนนี้เธอไม่ได้เป็นลูกสาวแห่งชาติคนที่สองรองจากน้องลิซ่าแล้วเธอเป็นลูกสาวของโลกนี้อันนี้ดีเจอึ๋งก็อยากจะพูดแบบนั้นเองแต่คนที่พูดแบบนั้นคนแรกคือป๋าฮาวีแมนเดลนะคะซึ่งไม่ต้องขายบ้านเพราะว่าน้องเนเน่ได้รางวัลชนะเลิศอเมริกาสกอตทาเลนต์ป๋าไม่ต้องขายบ้านหลังใหม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในโลกออนไลน์ของฮาวี่แมนเดลนั้นเชียร์น้องเนเน่สุดใจเลยก็ฮาวี่บอกว่าตอนนี้เนเน่รอยัลเป็นลูกสาวของโลกนี้แล้วทุกคนนะรักให้กำลังใจเชียร์เธอแล้วก็เราก็มารอดูกันว่าอนาคตสิ่งที่น้องเนเน่รอยัลจะทำต่อไปนี้นะคะคืออะไรบ้างทุกคนดีเจอึ๋งเชื่อว่าให้กำลังใจเธอแน่นอนก็ขอให้เธอได้รับสิ่งที่ดีๆอนาคตไกลเท่าที่ใจจะฝันถึงแต่ว่าหลายๆเพลงที่เราได้ดูเธอนำเอามาในการแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์นั้นเธอก็นำมาด้วยคงชอบเพลงเหล่านี้อยู่แล้วและเธอมาปรับนะคะหลายอย่างเป็นตัวของเธอเองอย่างที่น้องบอกว่านี่ก็คือตัวเธอนั่นแหละทุกเพลงที่โชว์ในอเมริกาสกอตทาเลนต์วันนี้คนไทยมีความสุขมากๆเหมือนชนะเองเลยนะคะวันนี้ก็แหมยินดีมีรอยยิ้มกันทุกท่านเลยดีเจอึ๋งก็ยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยนะคะวันนี้เราเริ่มรายการกันด้วย Captain and Tenor ค่ะความรักจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้และก็ตลอดรอดฝั่งความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะในการอยู่ร่วมกัน Love Will Keep Us Together ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงร้องคู่เฉพาะกิจของ Robbie Williams และ Nicole Kidman นะคะ Something Stupid เพลงน่ารักที่ไม่ได้ฟังกันนานมากวันนี้นำมาฝากกันด้วยค่ะและดีเจอึ๋งมอบเพลงนี้ให้น้องเนเน่นะคะเมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้ไปให้ถึงค่ะ

ว่า The Winner Takes It All ชุด3เพลงนะคะมอบให้ Nene Royalเริ่มกันด้วย Whitney Houston และ Mariah Carey ร้องเพลง When You Believe ค่ะ Michael Bolton เพลงนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราต้องผจญเผชิญก้าวไปฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมีแน่นอนแต่ว่าถ้าเราไม่ย่อท้อสู้ๆกับอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะถึงเส้นชัยในที่สุดค่ะGo The Distance จาก Michael Bolton และแอปบ้าบอกว่า The Winner Takes It All นะคะ The Winner ก็คือน้องเนเน่ก็ได้รับรางวัลนะคะผู้ชนะอเมริกา Scott Talent ได้รับรางวัลที่รายการทางรายการประกาศไว้มูลค่านะคะ1ล้านดอลลาร์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์ทันทีเนื่องจากเขามีเงื่อนไขของรายการกำหนดนะคะให้สามารถรับเงินในรูปแบบรายปีก็ได้ค่ะรายปีเป็นเวลา40ปีหรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งจำนวนเงินจริงจะต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็มีเรื่องของภาษีต้องจ่ายมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเงินรางวัลที่วินเนอร์ได้รับแล้วเห็นบอกว่าทางเจ้าสัวธนินทร์เจริญวนนท์ของเครือทาง CP จะมอบคอนโดมิเนียมแถวบางนาตราดนะคะ Forestier ใช่ไหมคะให้ทางน้องเนเน่ Royal และครอบครัวด้วยนะคะ1ห้องเลยแหมดีใจด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเส้นทางของน้องในรายการอเมริกา Scott Talent 2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21เนี่ยเริ่มต้นออดิชั่นด้วยเพลง Zombie ของ The Cranberries นะคะก่อนที่น้องจะผ่านเข้าสู่รอบ Judges Callbacks แล้วเลือกเพลง Hysteria ของวง Muse มาโชว์ทั้งเสียงพลังเสียงและฝีมือกีตาร์ค่ะจากนั้นรอบ Live Show เนเน่ขึ้นเวทีด้วยเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden กลายเป็นอีกจุดสำคัญของการแข่งขันเลยเพลงนั้นเพราะว่า Mel B กด Golden Buzzer ให้เธอผ่านไปเลยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงนะคะแล้วก็รอบไฟนอลเนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายที่แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยแต่ละกลุ่มมากันแบบหลากหลายนะคะ10ทีม10คนสุดท้ายน้องเนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะเพลงดังของวงนี้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ฟังแนวร็อกอาจจะไม่รู้จักค่ะน้องเนเน่ปรับเป็นร็อกให้หนักขึ้นในสไตล์ของตัวเธอเองเพราะว่าเธอบอกว่ามันเป็นตัวเธอพร้อมโชว์กีตาร์โซโล่ได้รับความสนใจมากมายนะคะอย่าว่าแต่คนดูทางในห้องส่งคนดูทางบ้านในอเมริกาคนดูทางบ้านทั่วโลกเนี่ยนะคะสื่อต่างๆก็สนใจเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละฟีดนี่เป็นเรื่องน้องเนเน่ทั้งนั้นวันนี้เลยนะคะและสุดท้ายเธอก็ได้รับรางวัลเพราะเป็นผู้ชนะเลิศอเมริกา Scott Talent ซีซั่น21ปี2026นะคะเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่าเพลงที่ทำให้ก้าวแรกของเธอนั้นมีก้าวต่อไปจนถึงก้าวที่เป็นผู้ชนะเลิศ AGT วันนี้นะคะZombie จาก The Cranberries ค่ะ

หลายเพลงเลยนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงของ The Cranberries เพลง Zombie เพลงนี้คนไทยคุ้นเคยที่สุดมั้งคะถ้าในหลายๆเพลงที่น้องเนเน่นำมาร้องดีเจอึ๋งให้ฟัง Zombie Version จากอัลบั้มชุด Something Else ของ The Cranberries อัลบั้มชุดนี้นำเอาเพลงดังๆของตัวเองมาทำใหม่ให้ฟังง่ายขึ้นคือเบาลงนะคะเป็นออเคสตราบ้างเป็นอะคูสติกเวอร์ชันบ้าง Zombieที่ฟังไปก็เป็นอะคูสติกเวอร์ชันค่ะตามมาด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาดีเจอึ๋งก็ว่าเออเข้ากันดีกับซอมบี้นะคะควีนและโบฮีเมียนแรปโซดีโมโนเพลงนี้นะคะจะเล่นหลายวันแล้วไม่ได้เล่นสักที Life in Mono เพลงที่มีเสน่ห์มากๆค่ะพูดถึงการที่น้องเนเน่นำเพลงร็อกรุ่นเก่านะคะหลายเพลงนี้อายุมากกว่าน้องเนเน่ซะอีกมาร้องใหม่ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ Black Hole Sun Hysteria Seven Nation Army แล้วก็เพลงที่ร้องวันนี้กับวง Linkin Park เนี่ยนะคะเพลงชื่อ The Emptiness Machine ต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงร็อกที่รุ่นเก่าถึงไม่เก่ามากแต่ก็เก่านะคะก็ทำให้เพลงรุ่นเก่าได้เกิดอีกครั้งหนึ่งคนที่ฟังน้องเนเน่ร้องเพลงในการประกวด AGT ปีนี้แล้วก็เอ๊ะเพลงดีจังก็ตามไปฟังออริจินัลเวอร์ชันกันเหมือนน้องเนี่ยทำให้เพลงรุ่นเก่าเพลงร็อกเก่าเหล่านี้ได้มีชีวิตชีวาเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งที่มองเห็นชัดคือการแต่งกายของน้องเนเน่ใช้ผ้าไทยนะคะดีไซน์นี่แบบว่าแข็งแกร่งแต่ก็อ่อนช้อยในทีผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมหรืออะไรต่างๆที่เป็นของผ้าไทยนี่สวยอยู่แล้วนะคะได้ดีไซเนอร์แล้วก็ทีมงานที่แบบเต็มใจมากๆที่จะร่วมด้วยช่วยกันทำให้น้องเนเน่อยู่บนเวทีของ AGT ได้อย่างสมภาคภูมิจากเมืองไทยนี่นะคะทีมงานเหล่านี้ก็ต้องยกย่องเช่นกันนะคะแล้วก็ดีเจอึ๋งสังเกตเห็นว่าน้องนี่เขาจะยกมือไหว้บ่อยมากนะคะการยกมือไหว้การไหว้แบบไทยใช้ได้ทั้งสวัสดีและลาก่อนและขอบคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องแบบเตรียมตัวอะไรกันเลยอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเนเน่นี่วันนี้เห็นบ่อยมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะยกมือสองข้างมาทำเป็นรูปหัวใจให้ทุกท่านโดยเฉพาะมอบหัวใจมือทำเป็นหัวใจให้กรรมการซึ่งกรรมการไม่ค่อยจะลำเอียงเท่าไหร่แสดงออกนอกหน้าว่าเชียร์น้องเนเน่เต็มที่ค่ะก็ยินดีกับน้องด้วยอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็คงได้ยินและเห็นรูปและเรื่องต่างๆของน้องมากมายเราก็ร่วมยินดีลูกสาวของโลกใบนี้เกิดใหม่อีกคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Rocky มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เล่นให้ไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเร็วๆนี้จะมีหนังเรื่อง I Play Rocky ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ดราม่าชีวประวัตินะคะของตัวซิลเวสเตอร์สตาโลนหมายถึงถ่ายทอดประวัติของดาราคนนี้นะคะเนื้อเรื่องนี้เล่าชีวิตจริงที่ซิลเวสเตอร์สตาโลนนั้นแหมแสนยากลำบากแล้วก็ดิ้นรนมากๆจากวัยเด็กวัยหนุ่มนะคะมาเป็นนักแสดงจากโนเนมแต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจอดทนอย่างแรงกล้าสามารถผลักดันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่อง Rocky ในปี1976ได้สำเร็จนะคะหนังเรื่องนั้นดังจริงๆค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ชื่อ I Play Rocky ซึ่งจะฉายทั่วโลกน่าจะเดือนพฤศจิกายนของไทยยังไม่ได้กำหนดวันฉายนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเขามีในเรื่องนี้มีนำเอาเพลงของ Rocky ก็คือเพลง Gonna Fly Now เพลงดังจากภาพยนตร์ Rocky ปี76เนี่ยนะคะมาทำใหม่ด้วยแต่ว่าดีเจอึ๋งยังไม่มีอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังของเก่าก่อนค่ะ Gonna Fly Now Bill Conti ค่ะ

Gonna Fly Now เวอร์ชันเดิมนะคะจากบิลคอนติจากภาพยนตร์เรื่อง Rocky ปี1976เอาไว้รอฟัง Gonna Fly Now เวอร์ชันใหม่จากภาพยนตร์ประวัติของซิลเวอร์สเตอร์สตาร์โลนนะคะต้องอลังการกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ชั่วโมงนี้ปิดท้ายกันด้วยบรรเลงเหมือนกันจากซีรีส์Hill Street Blues นะคะ The Theme from Hill Street Blues Mike Post ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวสักครู่ค่ะ

0: ังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: รักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: ล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: ลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอต่างงอยจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเตยอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอจังหารอำเภอทวัตบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปกคลุมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้นั่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอสว่างอำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอปากบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอตะโหมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอชนะอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ยออำเภอปานาเรอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอแว้งอำเภอศรีสาครอำเภอสมัยปาดีอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนในตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 นถึง 16:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบริเวณจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจิงราดิเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับวันนี้ถ้าพูดโดยตรงนะครับคนที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขของประเทศไทยนะฮะก็จะทราบว่าวันนี้เป็นวันมหิดลนะครับวันมหิดลคือวันคล้ายวันระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ในสมเด็จพระบรมราชบิดานะครับหรือว่าเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งทรงเป็นพระบิดาทางการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5นะฮะพระราชมารดาก็คือสมเด็จพระพันวสาอัยการเจ้านะครับทรงเป็นพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระอัยการหรือปู่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับผมก็วันนี้ถ้าคุณไปโรงพยาบาลไปหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขนะครับถ้าสะดวกนะฮะก็อยากจะเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจะสมทบทุนวันอนันตมหิดลนะครับใครที่ติดตามเรื่องราวในกิจการสาธารณสุขของประเทศไทยก็คงทราบนะครับว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข400กว่าแห่งนะฮะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขาดแคลนเงินสำหรับบริหารจัดการนะครับขาดแคลนเงินในเรื่องของซื้อเวชภัณฑ์ซื้อยาซ่อมบำรุงโรงพยาบาลรวมทั้งค่าเงินเดือนของบุคลากรนะครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนให้ทราบว่าผมพูดตรงๆนะโครงการที่จะไปไม่รอดในอนาคตอันใกล้เนี่ยคือ30บาทรักษาทุกโรคผมการันตีว่าไปไม่รอดนะฮะไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมมันจะไปไม่รอดนะฮะเพราะว่าคือประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆคุณมา30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับเราไม่มีเงินนะฮะเราไม่มีเงินแต่เราเข้าใจว่ารัฐบาลที่พยายามจะทำเรื่องนี้ก็คงอยากให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่มันหวานแบบนี้ไม่ได้นะมันหวานแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้มันจะทำให้ทุกอย่างมันพังนะระบบเศรษฐกิจประทานโทษไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจระบบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มันควรจะต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะพังนะฮะมันจะพังซึ่งแล้วที่จะพังต่อมานะฮะก็คือประกันสังคมในพังแน่ๆนะครับคุณไม่ต้องกลัวครับคือคนเกิดน้อยลงนะฮะคนแก่มากนะฮะคนแก่อยู่เป็นจำนวนมากแต่คนเกิดน้อยลงแรงงาน

ไม่มีนะครับคนงานมีน้อยถามว่าคุณจะเก็บเงินที่ไหนเป็นเงินประกันสังคมเข้าในกองทุนสมทบไม่มีทางครับอันนี้ผมพูดโดยตรงนะฮะขอโทษนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้มากนักนะฮะแต่ผมพูดได้เลยฮะใครที่ตอนนี้ทำงานแล้วก็จ่ายประกันสังคมนะฮะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาประเมินแล้วนะครับว่ากองทุนประกันสังคมจะล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกษียณอายุราชการประธานโทษไม่เกี่ยวกับราชการเกษียณหมายถึงว่ารีไทร์จากการทำงานใน3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังอาจจะพอมีเงินเหลืออยู่บ้างนะฮะแต่ว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางที่จะมีเงินกองทุนประกันสังคมได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับที่คุณเคยเห็นนะฮะว่าพวกเหมือนกับอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมชาปนกิจสงเคราะห์นะคือคนตายมันเยอะขึ้นคนอยู่เนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่มันจะเข้าไปสมทบมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สุดท้ายมันก็คือเจ๊งนะคือขาดทุนครับขอโทษนะครับที่หยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคือบ้านเราเนี่ยมันก็มีคนเจ็บคนป่วยอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะครับแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีเงินเข้ามาในกองทุนนะฮะมันก็ไปไม่รอดนะมันก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยได้ก็อยากจะให้คุณช่วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับผมคุยกับหมอหลายคนนะทั้งที่เป็นหมอที่เป็นรุ่นน้องเป็นคนรู้จักนะครับหรือว่ากระทั่งหมอวีรพันธ์ที่เป็นสวเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันว่ามันมีปัญหานะฮะโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยไม่มีเงินที่จะซ่อมบำรุงในเรื่องของค่ารักษาคือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีเงินซื้อยาส่วนเวชภัณฑ์ที่พังนะครับเครื่องมือเครื่องไม้แพทย์ที่มันพังมันก็พูดง่ายๆคือเอาง่ายๆเอาเป็นรูปธรรมเลยนะครับเป็นรูปธรรมก็คือตัวอย่างเช่นอาคารที่มันพังก็ไม่สามารถที่จะมีเงินซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาพยาบาลมันพังก็ไม่มีเงินซ่อมนะครับไม่มีเงินค่ายานะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยติดเงินค่ายามาหลายเดือนแล้วนะครับปัจจุบันพวกบริษัทที่เขาส่งยาให้เขาก็ไม่ส่งครับนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนคุณเลยว่ามันจะเป็นวิกฤตแน่ๆในอนาคตอันใกล้นะครับ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมว่าไปก่อนนะฮะไปก่อนแน่ๆนะครับตอนนี้คุณก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าผมใช้คำว่าอะไรดีคือแม้กระทั่งเรื่องประกันนะฮะประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยนะฮะมันจะใช้เป็นโคเพย์เมนต์ใช่ไหมครับยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันจะกลายเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตอันใกล้นะครับผมอ่ะก็ไม่อยากจะให้คุณหงุดหงิดสิ้นหวังท้อท้อห่อเหี่ยวอะไรมากนักก็จะบอกคุณว่าถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับแต่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีผมว่านั่นแหละคือปัญหาที่ประธานโทษนั่นคือการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นถึงความเดือดร้อนของคนป่วยมากนักยิ่งถ้าคุณใช้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วคนในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็คุณไปดูดีๆแล้วกันนะฮะเยอะที่สุดก็แค่ประมาณเป็นหลัก10นะฮะหลัก30 40ก็ถือว่าคนเยอะละนะครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีของโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยคุณจะเห็นว่าการที่คนไปรอเป็นหลักหลายร้อยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องชินตามากเลยนะฮะตอนสมัยผมเด็กๆนะฮะผมเคยไปใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชนะฮะขณะมีญาติเป็นหมออยู่นั้นนะครับเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะว่าเขาก็บอกจะไปรัดคิวอะไรล่ะคือคนเข้ามารอตั้งแต่4:00เธอจะมารัดคิวฉันก็โดนด่าสิอะไรประมาณนี้นะฮะในขณะมีญาติเป็นหมอนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่คือไม่สามารถที่จะรัดคิวให้ได้ใช่ไหมครับพอรัดคิวให้ไม่ได้เนี่ยก็หมายความก็ต้องมารอคิวเพราะเราจะเห็นได้ว่ามีการถอดรองเท้าแตะรองเท้าต่างๆเนี่ยรอเป็นคิวตั้งแต่4:00-5:00อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปัจจุบันสภาพแบบนี้ก็ยังเกิดอยู่นะ

นะผมเคยไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยเราโอ้โหเห็นแล้วคือเห็นถึงความทรมานทรกรรมนะแต่ก็ทำยังไงล่ะครับคุณก็มันเจ็บป่วยแล้วนะครับมันก็ต้องรักษาพยาบาลนะก็จะบอกว่าถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ดีที่สุดคือพยายามแต่มันก็เรื่องยากนะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแล้วว่าถ้าดูแลตัวเองดีๆนะฮะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บอย่าทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอย่าทำให้ตัวเองเสี่ยงนะฮะนะอย่าเขาเรียกอะไรดีอย่าสูบบุหรี่อย่าดื่มเหล้าแล้วก็เมาไม้เกิดอุบัติเหตุอะไรกันมีนะครับมันก็จะช่วยให้คุณไม่เจ็บป่วยนะครับมันก็โอเคไอ้แก่อะไรแก่แล้วเจ็บก็ต้องเจ็บอยู่แล้วในวันใดวันหนึ่งของชีวิตใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในโรงพยาบาลได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ถ้าก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นผลโดยตรงนะนี่ไม่ใช่เป็นผลทางอ้อมนะฮะถ้าคุณไม่ป่วยนะฮะหรือคุณป่วยโอเคเมื่อถึงคราวที่คุณป่วยจริงๆเนี่ยนะครับเรารักษาพยาบาลอันนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่าบางทีคุณดันไปแบบกินหวานมากเค็มมากอะไรประมาณนี้ถ้าคุณป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้คุณก็จะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆมันจะต้องอะไรอ่ะเป็นมะเร็งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือบางคนก็บอกฉันก็ดูแลตัวเองนะทำไมเป็นมะเร็งผู้ยากนะบางทีเซลล์มะเร็งก็อยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้หรอกแต่ชนิดที่ถ้าคุณไม่ไปอะไรที่มันพิลึกพิลั่นแล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ลดการทำงานของแพทย์ของพยาบาลได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็เท่านี้แล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตคุณก็คือผมจะจัดรายการทักประมาณถึงช่วง3:303:40อะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณ3:35 3:40เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะส่งสายคืนกลับเข้าไปในสถานีเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะมีงานนะฮะแล้วก็จะมีมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็มันจะไม่มีสมาธิแล้วที่มันจะมีเสียงดังนะผมก็เลยตัดสินใจคุยยาวหน่อยในช่วงแรก แล้วก็จะส่งสายคืนกลับไปในช่วงประมาณ3:30ไปแล้วก็อีกประมาณสัก10 นาทีได้อย่างนี้นะครับผมก็ย้ำอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องน้ำท่วมอ่ะผมเปลี่ยนมาเป็นประเด็นเรื่องน้ำท่วมถามว่าน้ำท่วมจะเกิดไหมจะเกิดหนักไหมตอบไม่ได้ครับคือตอบไม่ได้จริงๆนะฮะคือฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ามันมีโอกาสแต่ก็ถ้าคุณไปดูจากพวกเพจที่มันดูบรรลือโลกที่มันดูแบบโคมลอยที่มันดูทำให้เกิดอาการปริวิตกมากๆเนี่ยมันก็จะแบบดูแล้วมันก็น่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเวลาจะดูเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องฟังจากทางการแล้วกันแต่บางคนบอกทางการช่วยได้ไหมเพราะปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหก็เอาเข้าจริงๆก็ไม่สามารถจะดูแลเรื่องน้ำท่วมที่หัดใหญ่ได้และประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่สบายใจนะครับถ้าคิดว่าน้ำมันจะท่วมบ้านหรือข้าวของมันจะเสียหายเนี่ยคุณก็ยกของขึ้นไว้นะครับมีคนบอกถ้ายกแล้วมันไม่ท่วมอ้าวยกแล้วไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรนี่คุณก็ถือว่าเป็นการจัดบ้านจัดบ้านไปนะฮะก็ดีกว่าท่วมไหมล่ะนะครับหรือบางคนบอกว่าเนี่ยจะยังไงดีก็ผมก็บอกมันก็ไม่จะเอายังไงนะครับคุณก็ต้องเหมือนกับเป็นการเสี่ยงอะนะครับคุณจะเอายังไงอะระหว่างที่คุณจะรอให้น้ำท่วมแล้วคุณจะขนในขนาดนั้นถ้าคุณขนทันก็ทันขนไม่ทันคุณก็ของเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามผมรู้ว่าน้ำเหนือเนี่ยก็มากนะฮะมากแต่ถามว่ามากเท่าปีก่อนไหมกรมอุตุนิยมก็บอกว่ามันก็ยังไม่มากจนถึงวิกฤตนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเพราะว่าตัวนี้ฝนก็ตกในภาคกลางเยอะใช่ไหมครับแล้วน้ำเหนือมันก็มีอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ก็อย่างที่บอกถ้าคุณคิดว่าบ้านคุณอาจจะโดนน้ำท่วมข้าวของถ้าคุณจะเก็บยกขึ้นที่สูงได้คุณก็จัดการไปนะครับคุณก็จัดการไปแล้วกันนะครับผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ป้องกันไว้นะฮะดีกว่าปล่อยให้มันท่วมนะฮะก็เท่านั้นเองนะฮะคือบางทีเรื่องเหล่านี้เราตอบยากมากนะฮะตอบยากมากคือป้องกันไว้ดีดีกว่าแก้ผมใช้คำว่านี้แล้วกันป้องกันไว้ก็ดีกว่าแก้นะครับผม

ก็ตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติบอกว่าไม่ต้องไปขนย้ายแต่ว่าถ้าในวันสองวันข้างหน้ามันมีฝนตกหนักๆเป็นเรนบอมในบริเวณกรุงเทพหรือบริเวณภาคกลาง

ธรรมดามันไม่เดียวเลยนะฮะคุณไปดูนะฮะตอนนี้ร้านเล็กร้านน้อยก็ปิดตัวไปเยอะนะฮะคือบางร้านก็พยายามเปิดทู่ซีเปิดนะฮะแต่ก็บอกว่าอย่างคนที่ผมเคยคุยเนี่ยผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เศรษฐกิจไม่ดีหรอกขายของก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเพียงว่าทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นบ้านตัวเองมันไม่ได้มีค่าเช่าบ้านก็มีค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทนเปิดไปกำไรมากหรือน้อยเนี่ยก็บางทีซื้อของมา20-30ชิ้นเนี่ยกว่าจะขายได้หมดเนี่ยโอ้โหตั้งหลายวันนะครับเพราะคนก็นิยมไปตามห้างสรรพสินค้าไปอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากกับการที่เราจะผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันก็พูดยากอ่ะกับการที่เราจะไปหวังพึ่งให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เราเนี่ยนะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งเราก็รู้ดีว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาของทั้งเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอัตราการเจริญเติบโตในประเทศของเราเนี่ยก็ต่ำมากนะต่ำครับนะฮะคนที่ทำมาค้าขายคุณก็คงรู้ดีหรือว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคุณก็คงรู้นะฮะเงินเดือนก็ไม่ค่อยขึ้นละฮะมันไม่ค่อยจะขึ้นไม่ค่อยจะมีเงินเดือนขึ้นมาแต่ว่าเวลาคุณไปซื้อของอ๋อเดี๋ยวนี้คุณไปดูก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ฮะก๋วยเตี๋ยวริมถนนเนี่ยแหละครับคุณไม่ต้องไปหาก๋วยเตี๋ยวชามละ20 บาทไม่มีแล้วครับไม่มีละนะฮะมันอาจจะมีคนบอกว่าฉันก็เคยเห็นมีก๋วยเตี๋ยวชามละ15 บาทมีอยู่2 ช้อนเนี่ยคุณตักสองทีอ่ะหมดนะฮะ20 บาทนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยู่กี่ชามฮะกินก๋วยเตี๋ยว20 บาทหรือ15 บาทกิน3 ชามนะถ้า20 บาท3 ชามก็60 บาทแล้วก็เพราะงั้นคือคุณก็คงนึกออกอ่ะบางคนก็จะแบบใช้ปริมาณแบบว่าให้ปริมาณน้อยแล้วขายถูกคือเขาจะไปขายแพงเยอะๆแล้วก็คิดราคาถูกก็ยากใช่ไหมฮะคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีแต่มีคนถามว่าแล้วทำไมเศรษฐกิจของพูดง่ายคืออาเซียนมันดีก็เขาขายของได้ไงเขาขายของได้เขาผลิตสินค้าที่โลกยังต้องการซื้อแต่เราผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการหรือว่าเป็นสินค้าขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับคุณก็ขายได้ราคาถูกนะครับก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีมันมีวิธีเดียวฮะคุณก็ต้องประหยัดนะฮะมีเงินก็พยายามใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับและอันที่สองก็คือไม่เป็นหนี้แต่บางคนบอกว่าจะทำไงถ้ามันต้องเป็นหนี้ก็อย่าเป็นหนี้อ่ะนะฮะอะไรที่ไม่จำเป็นคุณก็ตัดทิ้งไปนะครับนะอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายคุณก็อย่าไปใช้ก็เท่านั้นเองนะครับมันไม่มีทางอื่นนะครับมันไม่มีทางอื่นจริงถามว่าคุณจะหางานเพิ่มได้ไหมเก่งนะฮะถ้าคุณหางานเพิ่มได้ในยุคนี้ผมว่าคุณเก่งนะฮะทีนี้บางคนบอกว่าฉันก็ขายของแต่ขายไม่ค่อยจะได้เนี่ยอุตส่าห์เปิดร้านขายของก็ทุกวันนี้ทุกคนก็เปิดร้านขายของกันเต็มไปหมดนะฮะคุณคิดว่าคุณจะขายใครนะครับนะฮะทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีเงินซื้อนะฮะคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะฮะเงินก็มีจำกัดก็ผมถึงได้บอกคุณว่าทุกอย่างทุกวันทั้งหมดในโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับการเอาตัวรอดให้ได้นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องมิจฉาชีพเยอะมากนะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าอันนี้มันถูกกฎหมายผู้ผิดมันเป็นมิจฉาชีพหรือไม่มิจฉาชีพอย่างเช่นมีบางวันนะมีคนที่ผมรู้จักด้วยซ้ำนะฮะโทรมาบอกว่าพี่ไปสมัครสิเนี่ยเขามีหน่วยงานของรัฐบาลด้วยซ้ำมันจะอยู่ในกระทรวงแล้วก็ทำงานร่วมกับพูดง่ายคือทำงานร่วมกับรัฐสภาอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยเป็นหน่วยงานอาสาสมัครมีเงินตั้ง30,000-35,000เป็นเงินเดือนผมก็นึกในใจว่าโอ้ยเธอคิดว่าฉันโง่ฉันเชื่อเธอเหรอนะฮะคือรัฐบาลไม่มีเงินแล้วคุณนะฮะถ้ามันมีมาเนี่ยมันไม่ถึงเราหรอกอีพวกลูกหลานนักการเมืองหรืออีพวกลูกหลานสอสอมันไปหมดแล้วผมจะบอกคุณเลยว่ามันก็ส่วนใหญ่จะขออะไรฮะขอบัตรประชาชนคุณแล้วก็ขอสมุดธนาคารบัญชีธนาคารแล้วบางคนก็อุ้ย

เดี๋ยวคิดว่าเขาจะให้เงินก็อุตส่าห์ให้บัตรหมายถึงว่าถ่ายบัตรประชาชนให้เขาไปผมบอกนั่นแหละเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่อีพวกมิจฉาชีพเอาไปจัดการกับคุณนะบางคนบอกเฮ้ยแต่นี่มันเขารู้จักกับเรานะก็ผมก็บอกคุณไงมันจะรู้จักไม่รู้จักเนี่ยมันก็เข้าใจได้แต่ถามว่ามันก็เป็นคนรู้จักคุณเป็นมิจฉาชีพไม่ได้หรอครับก็อีกวิธีที่โกงที่ดีที่สุดโกหกกันดีที่สุดเนี่ยก็คือคนรู้จักกันนี่แหละโกงกันดีที่สุดอีกคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยอยู่ดีมันจะมายืมเงินคุณคุณจะให้มันยืมไหมล่ะครับน้อยน้อยมากที่คุณจะให้คนไม่รู้จักยืมเงินไม่มีหรอกใช่ไหมอีกคนที่คุณให้มันยืมเงินนี่แหละส่วนใหญ่มันจะรู้จักกับคุณนั่นแหละนะครับและอีกคนที่จะโกงคุณง่ายที่สุดก็คืออีกคนที่ใกล้ชิดกับคุณนี่แหละแล้วคนกันเองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกคุณว่าอย่าไว้ใจใครเลยนะครับแม้กระทั่งจะซื้อของออนไลน์ออนเลยก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็อย่าไปจ่ายเงินก่อนนะฮะไม่งั้นก็ต้องใช้วิธีคือของมาถึงแล้วเช็คของก่อนแล้วจึงจ่ายเงินก็เท่านั้นเองนะครับผมหรือถ้าไม่งั้นคุณก็จะโดนเบิกเนตแหกตาช่อโกงนะฮะคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมถึงได้บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ยิ่งเราไว้ใจมากๆเนี่ยแล้วคุณก็จะโดนช่อฉนได้มากคุณไม่ต้องไปหวังว่ารัฐบาลรัฐเบิร์นจะมาช่วยคุณนะตำรวจตำรวจไม่มีทางฮะคดีอีกล้านแปดตำรวจยังทำไม่เสร็จเลยนะฮะนะคุณจะมาดูเรื่องสแกมเมอร์สแกมแมวอะไรไม่ต้องหวังแล้วไม่มีทางนะครับก็ดูแลตัวเองนะฮะเงินมันอยู่กับคุณถ้าคุณไม่ปล่อยไปให้คนอื่นมาช่อฉนไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะครับผมเดี๋ยวผมพูดอีกสักนาทีนึงเดี๋ยวก็จะส่งสายคืนในห้องส่งแป๊บนึงนะครับพอดีโอเคเดี๋ยวพอดีจะมีเรื่องอย่างที่บอกอะคือผมจะต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็จะวิ่งออกมาเนี่ยเพราะนี่ระหว่างวิ่งเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังแล้วก็อาจจะมีนิวแซนแล้วก็มันจะไม่มีสมาธินะฮะก็เลยขออนุญาตตัดสินใจว่าพูดกับคุณอีกสัก2-3 นาทีแล้วก็จะปล่อยสายคืนกลับไปในห้องส่งนะครับทีนี้อันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือเรื่องอ๋อมีคนถามผมว่าเรื่องตกลงคนละครึ่งเขาให้คุณนะฮะรู้สึกเขาจะให้นะครับเขารัฐบาลเขายืนยันมาว่าเขาจะให้แต่ว่าให้อีก2 เดือนแต่เดือนละ500แต่ก่อนมันเดือนละ1,000ใช่ไหมเดือนละ1,000เนี่ยมันจะจบในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับแล้วก็จะต่อตุลาพฤศจิกานะครับก็อีกเดือนละ500นะครับก็คนที่เคยได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยรู้สึกจะได้โดยอัตโนมัตินะครับท่านนั้นเองนะครับก็ก็ลองดูนะฮะลองดูคนที่ได้อยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่ได้คุณก็ไปลงทะเบียนเอานะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้คุณลงทะเบียนนะครับโอเคนะทีนี้ประเด็นสุดท้ายจริงๆที่ชวนคุยตอนนี้ก็คือเรื่องมีคนถามผมเรื่อง อยากให้วิเคราะห์ว่าตกลงรัฐบาลจะไปรอดไม่รอดเอาเป็นว่าถ้านับเสียงการยกมือในสภารัฐบาลไม่รอดนะฮะยกเว้นจะมีเหตุปัจจัยอื่นนะฮะนอกสภาอันนั้นยังคาดเดายากนะครับนะแล้วก็บางคนก็ถามเรื่อง DSI อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าไอ้พวกเนี้ยไปฟังผมคุยในรายการที่มันเป็นรายการข่าวดีกว่านะครับผมนะคือก็ติดตามฟังรายการข่าวที่ผมทำที่มันไปดูเป็นฮาร์ดนิวส์อะไรประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขออนุญาตส่งสายคืนกลับไปในห้องส่งแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับเข้าไปดูงานที่ผมจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะก็อย่างที่เรียนเนี่ยนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่โอ้โหแบบเวลี่สดไลฟ์มากครับคือบางครั้งมันก็จะมีเหตุที่ทำให้จัดรายการได้ไม่ตลอดรายการของช่วง1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าวันไหนที่มีภารกิจเนี่ยก็จะชวนคุณคุยนานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นะครับวันไหนถ้าไม่มีภารกิจด่วนๆหรือว่างานที่มันเป็นเข้ามาแทรกเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงคุณฟังด้วยคุยไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงที่เราจะเปิดต่อไปขอบคุณทีมงานในห้องส่งนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเงินที่มันอยู่ในกระเป๋าคุณเนี่ยถ้าคุณดูแลให้ดีที่สุดไม่เชื่อใครง่ายไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายไม่หูเบาคุณก็จะ
ไม่กลายเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียรู้นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อคนง่ายโลภเห็นแก่ได้กับสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆแล้วก็คุณก็คิดว่าเอ้ยมันนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยไอ้นิดหน่อยของคุณเนี่ยครั้งละ100 200เนี่ยนะฮะหลายๆครั้งก็เป็นพันใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าคุณนะครับถ้าคุณไม่ยอมโง่หรือคุณไม่ยอมเสียรู้เนี่ยมันก็ไม่มีใครเอาเงินคุณไปได้นะอันนั้นก็หมายว่าถ้าคุณไม่โลภไม่เอาตัวไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็นจุดเสี่ยงผมใช้คำว่าจุดเสี่ยงนะครับนะครับผมโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมส่งสายคือมันก็ไม่มีใครเอาเงินคุณไปได้นะอันนั้นก็หมายว่าถ้าคุณไม่โลภไม่เอาตัวไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็นจุดเสี่ยงผมใช้คำว่าจุดเสี่ยงนะครับนะครับผมโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมส่งสายคืนห้อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจ
1: ยกพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถ

0: ุ่มสวทสแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดชัยปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้ออำเภอสีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดปกคลุมนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโหมดอำเภอกงหราอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหานครอำเภอรัตภูมิอำเภอกระสาสินอำเภอระโนดอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นอำเภอไมยอจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินอำเภอจันแนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝน กำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาได้พบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงวัฒนาคลองเตยพระโขนงบางนาจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันสาทรยานาวาบางคอแหลมบางรักสัมพันธวงศ์พระนครบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองสามธนบุรีราชบูรณะดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการเทียร่าดีเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับรายการเพื่อนเดินทางค่ะ 16:00 น.โดยประมาณนะคะกับอีก12นาทีณเวลานี้นะคะฝนตกลงมาแล้วค่ะทุกคนนะคะโอ้โหแล้วก็คือตั้งเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วแหละนะหวานคิดว่ายังไงยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะคะตกแน่นอนก็คงจะต้องมีการเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็ใครที่พกร่มมาอันนี้ก็สบายใจหน่อยนะหากว่าจะต้องเหยียบไปในพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็ในกรณีที่คือผ่านตามตลาดหรือในพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นแหล่งชุมชนน่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีหนูชุกชุมมีอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คือเป็นโรคที่มันสามารถที่จะมากับน้ำท่วมขังอะไรแบบนั้นได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ได้ฟังกันหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะคือเรียกว่าตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่24กันยายนพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเนี่ยตกนานถึงนานกว่า1ชั่วโมงทำให้ปริมาณน้ำสะสมแล้วก็เข้าท่วมผิวการจราจรหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะบางจุดเนี่ยมีระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรนะแล้วก็สูงราวๆ1เมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังค่ะทั้งถนนพัทยาสาย3นะคะบริเวณแยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ถนนพัทยากลางบริเวณถนนเลียบชายหาดที่เราเคยเห็นนะคะซอยบัวขาวนะแล้วก็ซอยวัดบุญสัมพันธ์ฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ถนนหลายสายเนี่ยมีน้ำท่วมสูงรถจักรยานยนต์รถยนต์ขนาด เล็กนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านจุดนั้นได้เลยขณะที่ร้านค้าขายที่มีประชาชนไปตั้งร้านริมถนนนะคะก็ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันเรียกว่าขนไม่ทันนะคะมีรถจักรยานยนต์แล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำนอกจากนี้ก็พบนะคะว่ารถบางคันเนี่ยพยายามที่จะฝ่าพื้นที่น้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับผู้โดยสารก็ต้องลงจากรถไปนะคะเพื่อไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยขณะที่ประชาชนในบริเวณที่มีน้ำสูงเนี่ยต้องเดินฝ่ากระแสน้ำออกจากพื้นที่ด้วยความยากลำบากคุณผู้ฟังช่วงนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันไปบ้างนะคะณเวลานี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยานะคะก็กระจายกำลังประจำจุดเสี่ยงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะพร้อมกับช่วยเหลือประชาชนขนย้ายรถจักรยานยนต์รวมถึงทรัพย์สินนะคะขึ้นสู่ที่สูงในช่วงนี้ขอให้นะคะประชาชนระมัดระวังโดยการขนของนะคือณเวลานี้นะคะพื้นที่ไหนที่ท่วมอยู่เป็นประจำเนี่ยต้องเริ่มที่จะขนของขึ้นสู่ที่สูงกันแล้วแหละแล้วก็รวมไปถึงหากว่าเริ่มมีการท่วมเล็กๆนะคะคือเริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่บ้านหรือว่าพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่เนี่ยให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็คิดไว้เลยว่าอันนี้ไม่ได้ตระหนกนะคะแต่ว่าให้ตระหนักถึงเวลาที่น้ำมาแรงๆเราก็จะได้มีการเตรียมตัวไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของฝนที่ตกกันมากระหน่ำทุกวันนะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยการจากที่ได้มีการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันเห็นว่าคือถ้าจะมาแยกย่อยตามจังหวัดต่างๆคงจะใช้เวลานานแต่ใน4ภาคณเวลานี้นะคะคือเรียกว่าเตรียมความพร้อมกันทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะคือเกือบจะทั้งประเทศนะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ณเวลานี้นะคะใกล้และอีก3วันเหลือเวลาอีก3วันเพียงเท่านั้นนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือณเวลานี้นะคะเหลือเวลาวันอาทิตย์ 27กันยายนค่ะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะใครที่มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็คือผู้ประกันตนนั่นแหละนะวันนี้ดิฉันก็จะมาให้ความรู้แล้วก็เชื้อเชิญชวนนะคะเลือกตั้งประกันสังคมไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าก็เลือกตั้งได้นะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะคือการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะไม่สามารถที่จะไปกาถูกหรือว่ากากระบาดหน้าช่องเลือกประกันสังคมได้เลยนะคือคุณต้องจำหมายเลขเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมสีน้ำเงินหรือจะเป็นทีมสีส้มนะคะคือชอบเบอร์ไหนก็ต้องจำเบอร์เข้าไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้างนะคะก็ขอให้จำเบอร์กันให้ดีบางคนบอกโอ้จำไม่ไหวจำไม่ได้หลายเบอร์มากทำไงดีจดโพยใส่มือเข้าไปได้นะคะก็อย่านำวัสดุเข้าไปนะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะจดโพยแบบเป็นกระดาษหรือจดใส่เสื้ออะไรแบบนี้นะคะคือถือว่าเป็นวัสดุทั้งนั้นก็ถือว่าอะไรที่มันไม่ใช่วัสดุเนื้อตัวร่างกายนะคะอย่างฝ่ามือนะคะแขนอะไรแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าใครที่มีเบอร์ในใจมีทีมในใจนะคะดิฉันก็แนะนำว่าให้จดนะคะลงไปในตัวของท่านนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือเป็นแขนอะไรแบบนี้นะคะเหลือเพียงแค่3วันนะก็จะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมละที่จะมาทำงานชุดใหม่นะแต่วันที่27กันยายนนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงครั้งที่2เนี่ยก็ยังมี1ในประเด็นที่มาเล่าให้ฟังคือ1ในประเด็นที่ทำให้บอร์ดประกันสังคมเนี่ยถูกเพ่งเล็งนะโฟกัสเป็นพิเศษนะมันเป็นบทบาทของการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนค่ะคือถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะคุณอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเงินที่ส่งไปทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับมานะเวลาที่คุณนับเวลาที่คุณเกษียณถูกไหมแต่ระหว่างก่อนที่เราจะเกษียณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทำฟันอุดฟันขูดหินปูนปีละ900บาทหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ต่างๆในการรักษาเนี่ยถ้ารวมกันทั้งปีเนี่ยคุณสามารถนะคะที่จะซื้อเทียบกับเงินที่จ่ายประกันสังคมเนี่ยนะบางคนจ่ายแบบเต็มแม็ก750สามารถที่จะซื้อประกันสุขภาพนะคะของเอกชนดีๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประกันสังคมนะคะอย่าคิดว่าแค่จ่ายแบบเป็นเดือนๆหักจ่ายเนี่ยอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าเงินกองทุนเนี่ยนะคะเขาไปลงทุนต่างๆนะซึ่งคุณก็ต้องไปศึกษาเสาะหาดูด้วยนะคะว่าประกันสังคมเนี่ยซื้อตึกซื้อพื้นที่รกร้างเพื่อทำกำไรเนี่ยไว้มากมายเหลือเกินทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะรวมไปถึงมูลค่าล่าสุดนี่นะโดยเฉพาะกรณีลงทุนอาคารสกายวายนายเซ็นเตอร์นะคะย่านพระราม9ที่มีมูลค่าถึง 7,000 ล้านบาทบางคนบอกฮะ 7,000 ล้านบาทนี่เป็นเงินของประกันสังคมเหรอคะค่ะนะคะเป็นเงินของประกันสังคมที่ผู้ประกันตนพวกเรานะคะคุณท่านๆส่งเข้าไปในแต่ละเดือนนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยเป็นการถูกตั้งคำถามมาแล้วเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนด้านสำนักงานประกันสังคมเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2565แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระดังนั้นค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็เลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเลือกตัวแทนนะคะแต่ผู้ที่ได้รับเลือกเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการกำกับตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนโดยตรงดังนั้นผู้ประกันตนก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันเงินที่เราควักในแต่ละเดือนรวมกัน1ปีก็มากโขอยู่นะคะบางคนบอกถ้าเราไม่เอาเงินจากประกันสังคมนะทุกเดือนเนี่ย750บาทเนี่ยเราอาจจะเอามาเก็บเป็นเงินสะสมทรัพย์ของเราเองก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะไปรวมเป็นเงินซื้อประกันดีๆนะแบบของเอกชนเนี่ยนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พอดีว่าบังคับนะคะเป็นภาคบังคับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็รวมไปถึงมาตรา39ด้วยนะคะอะไรค่ะในเรื่องนี้คงจะต้องบอกว่า3วันอีก3วันนับถอยหลังนะคะวันที่27กันยายนตรงกับวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะอย่าลืมที่จะไปเลือกตั้งประกันสังคมห้ามก็ต้องบอกว่า3วันอีก3วันนับถอยหลัง นะคะวันที่27กันยายนตรงกับวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะอย่าลืมที่จะไปเลือกตั้งประกันสังคมห้ามนอนตัวเลขเบอร์นั้นๆลงมานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาถึงที่เรื่องการอัปเดตนะคะณเวลานี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะล่าสุดนะคุณธีรพงษ์คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเอเชียนเกมซึ่งก็สร้างสถิติคลีนแอนด์เจิร์กนะคะก่อนโดนเกาหลีเหนือเนี่ยทำลายใน5นาทีคุณธีรพงษ์ศิลาชัยเนี่ยนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยค่ะเขาไปคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันยกน้ำหนักชายรุ่น60กิโลกรัมในศึกเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะหลังจากผลรวมน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่299กิโลกรัมโอ้ก็หนักนะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะคะมีจังหวะที่น่าจดจำเมื่อคุณธีรพงษ์สร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมในท่าคลีนแอนด์เจิร์กด้วยน้ำหนัก173กิโลกรัมก่อนที่นักยกน้ำหนักจากเกาหลีเหนือนะคะจะทำลายสถิติดังกล่าวได้ภายในเวลาเพียง5นาทีอะคุณสำหรับผลงานของคุณธีรพงษ์เจ้าตัวเนี่ยนะคะบอกว่าพลาดการยกท่าสแนท2ครั้งแรกก่อนจะประสบความสำเร็จในการยกครั้งสุดท้ายที่น้ำหนัก126กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กทำได้สูงสุด173กิโลกรัมส่งผลให้มีน้ำหนักรวมอยู่ที่299กิโลกรัมนะคะก็แสดงความยินดีด้วยเหรียญทองเนี่ยจากจีนได้ไปคุณหยางหยางเหรียญเงินจากนักกีฬาเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงจากไทยธีรพงษ์ศิลาชัยแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากนะแล้วก็ยังมีทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยนะคะเซปักตะกร้อหญิงชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ0ค่ะผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะทีมไทย A ชนะญี่ปุ่น2ต่อ0เซตนะแล้วก็ทีม B ไทยชนะญี่ปุ่น2ต่อ0เซตเช่นเดียวกันนะคะณเวลานี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยยังไงเราก็ได้เหรียญทองแดงแน่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปลุ้นทองกันนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนไทยนะคะคือต้องบอกว่าเยาวชนบ้านเราเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยนะคะมองว่าเด็กไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะแยะมากมายเลยในหลายๆด้านด้วยกันแล้วก็อีกเช่นเดียวกันค่ะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเสียงของเยาวชนไทยจะดังก้องบนเวทีโลกนะคะขอให้พี่น้องคนไทยร่วมส่งกำลังใจเพราะจะมีตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง12คนนะคะที่กำลังจะเดินทางไปทำหน้าที่สำคัญในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้น้องๆนะคะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยแล้วก็นำเรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยค่ะไปสื่อสารให้กับคนทั่วโลกนะคะได้เห็นว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีทั้งความสามารถมีทั้งความคิดแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมของเรานะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังนะคะคือสนับสนุนเด็กไทยนะในการสื่อสารเรื่องราวคุณค่าความเป็นไทยบนเวทียูเนสโกณประเทศฝรั่งเศสนะคะ

ก็คงไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ว่ายังไงครั้งนี้เนี่ยเยาวชนไทยก็ได้ไปสร้างชื่ออย่างแน่นอนทีเดียวแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังในเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคือบางคนอาจ

แรกที่ควรที่จะให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามักจะมีคำติดปากอยู่ที่ว่ามีลูกเมื่อพร้อมแต่งงานเมื่อพร้อมพร้อมในแง่ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอายุเยอะแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้หมายความว่ามีเงินเดือนเยอะนะคะหรือรายรับเยอะแต่ต้องพร้อมทั้งทางกายและใจกำลังทรัพย์คนจะเป็นพ่อแม่คนเนี่ยต้องมีความพร้อมในด้านของสภาพจิตใจนะคะแล้วก็พร้อมในด้านของสภาพร่างกายเชิงกายภาพต่างๆเพราะว่าการที่จะตั้งครรภ์นะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะอุ้มท้องใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลาของการอุ้มท้องนอกจากนั้นเนี่ยอุ้มท้องเสร็จแล้วยังไม่พอคือคุณเหมือนมีห่วงตลอดชีวิตอะนะคลอดลูกออกมาก็ต้องดูแลให้ดีทั้งสุขอนามัยนะคะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมต่างๆของเด็กนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาคือคุณจะต้องวางความพร้อมไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่หนึ่งมีภูมิคุ้มกันทางใจมีภูมิคุ้มกันทางกายนะคะแล้วก็ในเรื่องการให้การศึกษาให้อาหารที่ดีให้คุณภาพชีวิตที่ดีรวมไปถึงสถานที่อยู่กินโอ้ยมันสารพัดครอบคลุมจักรวาลคือเวิลด์ไวด์มากนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคือด้วยความที่น้องคนนี้เขาอายุน้อย9ขวบหรือว่า9ปีนะ9ปีเนี่ยตั้งครรภ์นะคะการตั้งครรภ์ของเด็ก9ปีคนนี้เนี่ยสะท้อนถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็กและวัยรุ่นแบบแน่นอนว่าไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรเลยนะคะคือไม่มีด้านไหนพร้อมเลยเด็ก9ขวบเดี๋ยวถ้าเรามองไปเมื่อย้อนกลับไป9ขวบคุณทำอะไรอยู่นะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยมีหนูน้อยคนนึงอายุ9ปีนะคะคือเขาต้องบอกว่าไงอ่ะคือปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเด็กเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นที่พบได้ในหลายประเทศด้วยกันแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการป้องกันอย่างจริงจังจริงๆบ้านเราก็มีการโฆษณานะคะท้องไม่พร้อมอะไรแบบนี้มีมากมายนะเพื่อที่จะรณรงค์นะคะไม่เรียกว่าการโฆษณาแล้วกันเป็นการรณรงค์เพื่อให้น้องๆเยาวชนนะคะได้เข้าใจด้านเพศแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็มีความพร้อมก่อนที่จะตั้งครรภ์สำหรับเคสนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงอายุน้อยที่สุดเพียง9ปีขณะที่ฝ่ายชายนะคะอายุ13ปีนะคะโดยข้อมูลที่เปิดเผยในการอบรมระบุว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีความคิดว่าถ้าตั้งครรภ์นะจะช่วยรักษาความสัมพันธ์กับฝ่ายชายเอาไว้ได้ก็คือถ้าตั้งครรภ์เนี่ยผู้ชายจะรักฉันผู้ชายจะไม่บอกเลิกฉันประมาณเนี้ยคือจะดึงให้ผู้ชายอยู่กับตัวเองนะคะก็เอาเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าคิดเหมือนพี่เลยอายุ20กว่าแล้ว30กว่าแล้วแต่พอดีว่าน้องคนนี้เขาอายุเพิ่ง9ปีนะคะมีความคิดแบบนี้ก็เลยสะท้อนไปถึงในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้นะคะเรื่องเพศแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมตามวัยการคุมกำเนิดนะคะตลอดจนระบบครอบครัวโรงเรียนสาธารณสุขหน่วยงานคุ้มครองเด็กที่ต้องเข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เด็กเนี่ยต้องเผชิญกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะน้องอายุ9ปีเองนะบางคนบอกไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดี9ปีมีแฟนนะคะแล้วก็คิดว่าทำยังไงดีไม่อยากให้แฟนตัวเองนะคะบอกเลิกหรือว่าเพื่อจะฉุดรั้งดึงให้ผู้ชายคนนี้ยังรักตัวเองอยู่ก็คือปล่อยท้องซะเลยแบบนี้นะคะโอ้นะแสดงว่าคือเป็นยังไงคือครอบครัวอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจจะไม่ได้มีสารสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวหรือเปล่าบางทีเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกับลูกหรือว่าบุตรหลานที่บ้านนะคะว่าไปโรงเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอะไรทำให้รู้สึกดีมีแฟนหรือเปล่าหรือว่ามีคนคุยอยู่ไหมเราอาจจะทำตัวเป็นเพื่อนเขานะจะได้มีวัยที่ใกล้กันพอเราเริ่มที่จะสนิทชิดเชื้อนะคะเขามีอะไรเขาก็จะเล่าให้เราฟังเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษานะแต่ด้วยบางคนก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าทำงานเยอะมากแล้วลูกอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะอาจจะมีเงินใช่ไหมนะคะอยู่กับพี่เลี้ยงแล้วกันหรือว่าให้เด็กอยู่คนเดียวนะคะอยากกินอะไรก็เอากินโอนเงินไปให้ก็คือเรียกว่าความพร้อมในด้านของการดูแลเชิงให้ความอบอุ่นทางใจเนี่ยอาจจะยังไม่มี

0: หรือว่ายังไม่พอนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ข่าวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้เราจะต้องหันไปมองบุตรหลานของตัวเองแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับเขาหน่อยนะคะว่าเขามีแฟนหรือยังหรือว่าเขามีคนที่รักชอบพอหรือเปล่าก็เอาให้ไม่ได้เป็นการกีดกันแต่คือระยะนี้ช่วงวัยนี้ควรที่จะคบหากันแบบไหนนะคะจะไปไหนก็คือมีผู้ใหญ่ไปด้วยแบบนั้นก็เหมือนเป็นเสมือนเพื่อนกันนะคะเพื่อนเรียนอะไรแบบนี้นะดิฉันคิดว่าแบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่ายังไงก็คงจะต้องหันกลับมาดูบุตรหลานตัวเองที่บ้านนะคะไม่เฉพาะเพียงแค่เด็กผู้หญิงนะคือเด็กผู้ชายก็ด้วยเช่นเดียวกันคือครอบครัวก็อาจจะต้องมีการสอนนะคะว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจับเนื้อต้องตัวหรือว่าอวัยวะส่วนใดของผู้หญิงได้บ้างและไม่ควรอยู่ด้วยกันตามลำพังนะคะไม่ได้เบลมเฉพาะน้องผู้หญิงนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าโทษหรือโยนความผิดไปให้เพศหญิงเพียงอย่างเดียวฝ่ายชายก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่มาพูดคุยในรายการซึ่งน่าสนใจมากคุณผู้ฟังเป็นประเด็นนี้นะคะจากบริษัทกลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคุณเกษมสังพิรมจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่รถจักรยานยนต์นะหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเก่ามากๆเล่มก็หายนะคะนะทำยังไงดีนะสามารถไปต่อประกันพรบได้ที่ไหนแล้วขั้นตอนเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะไม่ได้รถเก่าเพียงอย่างเดียวนะบางพื้นที่นะคะหรือว่าบางคนเอาคู่มือเอาต่างๆเอกสารที่มันจำเป็นเกี่ยวกับรถนะคะเอาไว้ในรถพอเอาไว้ในรถนะคะน้ำท่วมหรือถูกพลัดหายไปนะคะเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อได้บ้างนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณเกษมสังพิรมพรบ.กลางค่ะ
1: เพื่อนเดินทางสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสารเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ถ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
6: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
7: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
7: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
8: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
7: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
8: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
7: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16:41 ค่ะณเวลานี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านผู้ช่วยเกษมสังพิรมค่ะจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณหวานด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะยังไงก็ตามหวานคิดว่าจะต้องมีคนสงสัยเพราะว่ามีแววว่าน้ำจะท่วมมาท่านผู้ช่วยพอน้ำท่วมเนี่ยนะเอกสารต่างๆที่มันสำคัญมาจะหลุดลอยไปนะคะแต่ว่าประเด็นวันนี้มาเล่าให้ฟังคืออย่างนึงรถจักรยานเก่าค่ะที่ไม่มีเล่มทะเบียนเลยอาจจะมีการซื้อขายต่อมือกันมาอย่างนั้นก็ได้นะคะแบบนี้เนี่ยสามารถทำประกันพรบได้ที่ไหนบ้างแล้วขั้นตอนเป็นยังไงคะ
2: ครับก็ถ้าเป็นรถเก่าก็ดูว่ารถคันนั้นน่ะสามารถที่จะขูดเลขภาษีได้หรือเปล่านะครับเลขภาษีก็คือเลขตัวถังรถนั่นเองนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้เลขภาษีแล้วพร้อมบัตรประชาชนและรายละเอียดของตัวรถว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับสีอะไรก็สามารถที่จะทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยรถได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์สามารถทำได้ครับ
1: ท่านผู้ช่วยคะหวานนะคิดอยู่อย่างนึงถ้ารถไม่มีเอกสารอะไรเลยเดี๋ยวไปได้ไหมคะว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการรับซื้อของโจร
2: ก็จริงๆมันเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้หมายในมุมมองของที่ผมได้ให้ข้อมูลก็คือรถที่เราใช้อยู
1: ่
2: เราคิดว่าเราใช้อยู่แต่ว่าถ้ารถเราไปหยิบไปยืมหรือว่าไปเข็นหรือว่าไปเจอตรงไหนมาเอามาทำอย่างเงี้ยมันอีกมุมได้ถ้าอาจจะเป็นเรื่องของรับโจทย์ของโจทย์ได้แต่ถ้าเป็นรถที่เราใช้อยู่อะไรอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะติดตามเล่มหรือเล่มมันหายไปหรือไม่ได้ไปแจ้งความหรือยังไงไปเนี่ยก็ขูดตัวเลขแล้วก็ไปทำพรบไว้ก่อนได้ครับอันนั้นในความหมายนะครับสามารถที่จะเรารู้เราเห็นอยู่แล้วเรารถคิดว่ารถเป็นของเราเนี่ยทำได้เลยครับผม
1: ค่ะก็คือประเด็นที่ว่าหนึ่งรถเก่าของเราเล่มหายนะคะแล้วต้องการอยากจะไปทำประกันภัยอยากไปทำพรบแบบนี้คือไปขุดคัสซีตัวถังเลขตัวถังได้อย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกแต่ว่าในกรณีซื้อต่อมือมานะคะหรือว่าไปเอารถใครเข้ามาขับมาขี่แบบนี้ต้องระวังในกรณีอย่างหลังที่บอกไปนะคะ
2: ใช่ครับต้องมีเรื่องของถ้าเราจะซื้อขายอะไรเนี่ยมันต้องมีเอกสารชัดเจนนะครับมาซื้อขายกันของหรือว่ารับฝากรถไว้ก่อนนะครับเพื่อมาฝากรถหรือใครมาฝากรถไว้อันนี้ต้องระวังด้วยหรือว่าเอ้ยเอามาขายให้ถูกๆเดี๋ยวไลเออะไรเล่มหรือว่ารายละเอียดนั้นเดี๋ยวเอามาให้ทีหลังแต่ขอเงินไปก่อนแล้วเราก็รับซื้อไว้อันนี้อันตรายมากเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของรับของโจรได้ต้องระมัดระวังครับเรื่องนี
1: ้ค่ะพูดถึงในกรณีที่เราเคยคุยกันท่านผู้ช่วยคะใช่ไหมที่บอกว่ามีการตามรถหายจากการที่มาต่อพรบเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีครับพอดีว่าพอเราส่ง SMS ไปแจ้งว่ารถของท่านได้ทำประกันภัยแล้วมันจะมีเบอร์โทรศัพท์เก่าอยู่เนี่ยพอไปปั๊บเขาก็จะดูว่าอ้าวรถเขามีคนทำไปแล้วนะครับเขาก็จะไปหาพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนก็จะมีหนังสือมาถึงบริษัทเลยว่าไอ้ใครเป็นคนไปซื้อนะครับแล้วพนักงานสอบสวนก็จะมีออกไปติดตามหรือส่งหมายเรียกหรืออะไรไปก็ไปติดตามรถคันที่หายไปได้อันนี้ก็จะมีอยู่ครับมีอยู่ครับ
1: นะคะก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสำหรับสายลักนะคะลักรถขโมยรถแบบนั้นนะถ้าผู้ช่วยคะงั้นแบบนี้คนที่เข้าใจว่า1ฉันไม่มีพรบนะคะหรือว่าฉันไม่มีเล่มทะเบียนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำพรบได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับรถเก่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าว่ายังใช้งานอยู่ได้นะครับเราก็สามารถอาทิตย์จะออกขับไปส่งลูกไปทำกิจกรรมหรือว่าไปยังไงยังใช้สัญจรอยู่เนี่ยเอามาทำพรบไว้ก่อนได้ครับโดยถ้ามันไม่มีเอกสารอะไรก็ขุดตัวถังรถได้เพราะรถทุกคันอ่ะมันจะมีตัวถังอยู่นะครับถ้าตัวถังนั้นไม่หลุดลอยไปหรือลบหายไปมันก็สามารถที่ยืนยันรถคันนั้นได้ตัวทรัพย์สินหรือว่าตัวของตัวรถนั้นได้ก็สามารถมาทำประกันภัยได้ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะบางคนบอกนึกถึงแต่รถเก่านะคะอันนี้หวานลองมาคิดอีกมุมนึงรถใหม่ป้ายแดงแบบรถใหม่ที่ยังไม่มีป้ายเลยนะคะท่านผู้ช่วยแค่มีใบซื้อขายก็สามารถที่จะไปทำพรบได้แล้วนะคะ
2: ใช่ครับถ้ามีเอกสารซื้อขายเนี่ยถือว่ามันเป็นสมบูรณ์อย่างหนึ่งแล้วว่ามันต้องระบุนะครับโดยเฉพาะตัวถังนะฮะในเลขตัวถังนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ทันดาบเนี่ยนะครับถ้ามีใบซื้อขายชัดเจนเนี่ยระบุชัดเจนนะครับเนี่ยสามารถทำพรบได้ นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าจดแต่กระดาษมาลอยๆมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเป็นรถใหม่นะครับเหมือนงานนี้อันนี้จะทำในเรื่องของทำในเรื่องของพรบเนี่ยจะลำบากนิดรถมันค่อนข้างจะไม่ถูกต้องรถเนี่ยมีการที่ว่าอะไรหนีภาษีมาหรือเปล่าหรือว่าถูกขโมยลักมาอะไรอันนี้คือปัญหาครับผม
1: ค่ะก็จะมีในเคสที่ช่วงนี้พอดีหวานเห็นว่าเขาชอบไปซื้อรถเก่าค่ะท่านผู้ช่วยแล้วก็เอามาเรียกว่ายกเครื่องใหม่พอยกเครื่องใหม่จากที่มันวิ่งไม่ได้ตอนนี้วิ่งไม่ได้เนี่ยก็คือซื้อขายกันแล้วพอยกเครื่องใหม่ยังไงตัวถังคัสตีเนี่ยก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับยังไงตัวถังเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยังอยู่แต่ว่ารถบางคันนะครับถ้ามีการขโมยไปอ่ะบางทีก็จะเอาอะไรตัวถังบางทีตัดช่วงเหล็กเสริมใหม่อะไรไหมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าเลขตัวถังเนี่ยถ้ามันติดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะติดจะหลบยากครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณใต้นะครับที่ว่าไม่ค่อยได้กระทบกระเทือนหรือว่าไปชนหรือว่าอะไรที่มันเสียหายก็จะมีตัวถังอยู่บางทีอยู่ที่ตรงคอรถนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีจริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยพรบได้เพราะว่ามันไม่สามารถยืนยันตัวรถนั้นได้ครับ
1: นะคะแล้วในกรณีนี้แหละคะท่านผู้ช่วยคะรถที่ไม่มีเล่มทะเบียนกับรถที่ทะเบียนขาดมานานเนี่ยถือว่าเป็นกรณีเดียวกันไหมคะ
2: ก็ทะเบียนขาดมานานแต่ว่ามันมีเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยก็สามารถทำพรบได้นะครับแต่ว่าถ้ามาวิ่งแล้วมันผิดไหมว่าเลิกเอารถมาวิ่งในทางที่เป็นถนนหลวงเนี่ยก็ผิดตามกฎหมายพรบจราจรนะครับเพราะนำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาวิ่งนะครับแต่ว่าเรื่องพรบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งในทางนอกทางแต่ว่าขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์นะครับหรือว่าสันดาปหรือว่าเราเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำพรบได้ก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคุ้มครองได้เลยครับ
1: ค่ะอันนี้หวานถามเป็นมุมความรู้อีกมุมหนึ่งนะคะท่านผู้ช่วยคะในกรณีที่คนจะซื้อรถเก่าหรือว่าซื้อรถต่อมือมาเนี่ยเพื่อป้องกันในปัญหารถผิดกฎหมายหรือว่ารถที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแบบนี้อะไรควรนึกถึงเป็นอย่างแรกคะท่านผู้ช่วย
2: ก็ต้องรถคันนั้นนะมันต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราได้มาเนี่ยมันต้องมีการซื้อขายหรือถ้าจะโอนให้หรือจะยกให้หรืออะไรเงี้ยจะโอนให้ก็ต้องมีหลักฐานนะครับอยู่ๆจะไปรับของใครมาที่ว่าไม่รู้เราไปฝากไว้ก่อนนะหรือเอามาจำนำหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับบางทีไอ้จำนำรถคันนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยเล่มถูกต้องไหมอาจจะเป็นรถที่เขาขโมยมาก็ได้นะครับไม่มีเล่มนะเอารถมาจำนำเอาตัวรถมาจำนำอันนี้ต้องระวังนะเพราะนั้นเราจะรับของโจรโดยไม่รู้ตัวครับผม
1: ค่ะในเคสที่รับจำนำแบบเอารถมาจอดนะคะเขาเรียกว่าจำจอดนะคะแล้วก
2: ็ครับ
1: คือคนเอารถมาจำนำเนี่ยไปแล้วแต่รถยังอยู่กับเราแบบนี้เราก็มีโอกาสว่าจะเป็นรถที่ลักมานะคะ
2: ใช่ครับอันนั้นก็เหมือนว่าเราจะต้องรับของโจรไปด้วยคือถ้ามีเรื่องราวเราพิสูจน์ได้ว่าเรามีเอกสารเรื่องจำนำเราโดยสุจริตมันต้องพิสูจน์กันเยอะมากเลยนะครับกว่าจะหรืออ่านดูที่เจตนาว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจงใจที่ไปซื้อเข้ามาฝากด้วยความที่เราสนิทกันคนรู้จักกันอันนี้มันต้องพิสูจน์ไปแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหาเราก่อนเลยว่ารับของโจรมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องไปหาหลักฐานต่างๆมาให้เราหลุดพ้นเรื่องนี้ไปมันก็ยุ่งยากหมดเลยเพราะนั้นเราก็อย่าไปรับในเรื่องของไอ้ทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยที่เราเห็นว่ามันมายังไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรจะไปรับไว้หรือเก็บไว้นะครับเพราะนั้นหรือรับซื้อไว้ต้องระมัดระวังด้วยครับ
1: ค่ะถ้าผู้ช่วยคะแล้วอันนี้หวานกำลังมองถึงว่าช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกันอย่างเช่นออกรถใหม่มาแบบเนี้ยพ.ร.บ.เลขป้ายยังไม่มาแต่เราไปซื้อพ.ร.บ.แล้วเอามาวิ่งบนท้องถนนแบบนี้คือจะผิดในส่วนของกรณีที่ไม่มีป้ายทะเบียนไหมคะแต่ว่าโอเคแหละเอามาวิ่งก่อนแต่เผื่อเกิดอันตรายใดๆเนี่ยพ.ร.บ.จ่ายแบบนั้นหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรต้องการอธิบายเพิ่มท่านผู้ช่วยเชิญค่ะ
2: ใช่ครับก็คือรถถ้าเราไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะส่วนใหญ่เราก็จะให้ทำพ.ร.บ.ก่อนแล้วสามารถจะเอารถออกมาวิ่งได้แล้วทางร้านรถหรือว่าเราเองอาจจะรวบรวมเอกสารแล้วไปขอจดภาษีภายหลังมันก็จะอาจเลยไป7วัน15วันอย่างเงี้ยการทำพรบเนี่ยมันทำได้เลยเมื่อเราจะใช้รถเนี่ยมันต้องมีพรบเพราะฉะนั้นเราซื้อมาแล้วบรรทุกใส่รถมาแล้วเก็บที่บ้านจนกว่าจะได้ป้ายแล้วไปวิ่งอันนั้น ทำพร้อมๆกันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่จำหน่ายรถเนี่ยเมื่อรถออกจากศูนย์แล้วเขาจะทำบอร์บอร์เลยทันทีครับอันนี้ก็สามารถจะมาวิ่งได้ครับผม
1: วิ่งได้แต่พอในระยะเวลาที่หลังจากนั้น7วัน15วันแบบนี้คือต้องไปดำเนินการเรื่องภาษีและป้ายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตามกฎหมายของขนส่งเนี่ยเขาต้องจดให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบดำเนินการบางคนก็จะรอเอารถเผื่อจะรอรถเลขสวยอะไรเงี้ยนะครับถ้าตำรวจเจอเนี่ยไม่ทำในจำนวนก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางคนรอเลขสวย 3-4 เดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้เลขสวยมาอันนี้ก็จะมีอยู่นะใช้แต่ป้ายแดงป้ายแดงไปนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ถูกต้องแต่ป้ายแดงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งในเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินได้จะมีความผิดตำรวจก็สามารถปรับได้อีกเหมือนกันครับ
1: นะคะอันนั้นคือไม่เกี่ยวกับพรบแล้วเพราะว่าพรบคุ้มครองคนเท่านั้นนะคะ
2: ใช่ครับพรบเนี่ยทำไว้ก็คุ้มครองอยู่แล้วนะครับว่าจะทำ1ปี2ปี3ปี4ปีสูงสุดถึง5ปีครับผม
1: นะคะก็ทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะว่าระหว่างความคุ้มครองตามพรบนะคะกับรถถูกต้องตามกฎหมายทะเบียนเนี่ยก็เป็นแบบไหนนะแยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะคะถ้าผู้ช่วยคะในกรณีของรถเก่าเนี่ยคือหวานไม่แน่ใจนะว่าหวานอาจจะเจอเคสไม่บ่อยแต่ว่ามีเคสอะไรที่ท่านผู้ช่วยอยากจะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะกับกรณีรถเก่าแล้วเกี่ยวกับทะเบียนเกี่ยวกับพรบอะไรแบบนี้คะ
2: คือจริงๆรถเก่าเนี่ยมันก็ดูที่สภาพด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับบางทีว่าความสมบูรณ์ของตัวรถเนี่ยมันอาจจะไปเรื่องของเบรกคลัตช์นะครับเรื่องอะไรไฟส่องหรือไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรที่มันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเวลาเราออกถนนใหญ่ต้องระมัดระวังมากเลยนะครับเพราะว่ารถถนนเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราถนนดีนะไม่ใช่เหมือนถนนต่างประเทศหรือบางประเทศเนี่ยหรือว่าเรารถที่อะไรต่างจังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทางลูกลังทางกุกกุกกะขะทางโคลนทางดินเดี๋ยวนี้ตอกซอกซอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปูนทางลาดยางโดยอบจ อบต.เทศบาลเนี่ยเขาทำไว้ดีนะเพราะฉะนั้นก็จะรถก็จะใช้ความเร็วถ้ารถเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดอันตรายได้หรือเราขับขี่ไปเบรกเราไม่ดีเนี่ยมันทำให้เลยออกไปแล้วทำให้รถชนได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นรถเก่าเนี่ยขอให้สมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ทำพรบแล้วก็ออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบนะการใช้รถอยู่ตลอดเวลาพอตรวจสอบรถดีแล้วเนี่ยพรบเราก็มีอยู่ด้วยก็สามารถจะขับขี่อย่างปลอดภัยได้ครับ
1: ค่ะเมื่อครู่นี้ท่านผู้ช่วยพูดถึงไฟท้ายนะคะบางคนบอกอ๋อไฟท้ายไม่ต้องกังวลเอาไฟหน้าไว้ก่อนจริงๆไฟท้ายเนี่ยอันตรายกว่าไฟหน้าการไม่มีไฟท้ายอันตรายมากกว่าไหมคะในความรู้สึกหวานนะเพราะว่าคันหลังมาเขามองไม่เห็นเนี่ยบางทีอาจจะชนไปเลยด้วยซ้ำไปนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าไปเนี่ยจะเห็นได้อะไรกระชั้นชิดแต่ถ้าถนนนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเมืองเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจะมีแสงไฟแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วไม่มีเลยแต่บางคนก็ดีนะครับเอาแผ่นซีดีนะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงมาแปะไว้อันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ CD เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเดี๋ยวนี้มันจำได้
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: แผ่น CD ก็หายไปแล้วแต่ก่อนเนี้ยบริษัทกลางก็เคยทำในเรื่องของแผ่นสะท้อนแสงจะเป็นสติ๊กเกอร์แปะสะท้อนแสงก็ช่วยได้นะครับพอไปนั้นมันจะวาบเข้ามาเวลาแสงไฟส่องไปมันจะวาบกลับมาที่ตรงหน้ารถที่ตามอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยตรงนี้มันจะหายากนะก็จะให้ทำให้รถเนี่ยเวลาใช้ความเร็วมาแล้วมันกระชั้นชิดต่อจะเรื่องของการชนก็ได้รับมีเรื่องของการชนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเยอะนะครับของประชากรเราก็ถูกรถใหญ่หรือรถอื่นๆมาชนท้ายกันพอสมควรในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยไฟท้ายต้องมีครับเห็นแสงไฟเนี่ยมันจะทำให้การอะไรใช้ความเร็วเนี่ยหรือมันจะแตะเบรกชะลอลงได้ครับความเสี่ยงก็จะน้อยลงครับ
1: ค่ะพอไม่มีไฟท้ายแล้วถูกรถคันหลังชนแบบนี้คือรถคันหน้าเป็นฝ่ายผิดไหมคะ
2: ก็ตามกฎหมายแล้วก็รถคันหลังจะเป็นฝ่ายผิดอยู่แต่ว่าผิดจริงแต่มันชนแล้วทำให้เราเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่มันจะไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยเราต้องเว้นระยะห่างคันหน้านะครับพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ารถคันนั้นก็อาจจะถูกปรับด้วยว่าสภาพรถที่อุปกรณ์ไม่ครบแต่ว่าความผิดเนี่ยมันอยู่ที่รถที่ไปทำประมาทคือไปชนเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของคนขับขี่ที่ตามหลังอยู่แล้วครับตามกฎหมายครับ
1: งั้นแบบนี้นะคะในกรณีที่อยู่ดีๆรถจากที่เราเห็นข่าวนะคือรถบรรทุกจอดอยู่เฉยๆนะบางทีอยู่ในที่อับแสงมืดๆสลัวๆหน่อยนะคะแล้ว มีจักรยานยนต์ไปขับชนหรือว่ารถยนต์ไปอยู่ดีขับไปชนฉลับไปชนเขาแบบนี้จนได้รับบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตก็แปลว่าคันหลังเนี่ยเป็นคนผิดนะฮะ
2: แต่ว่าถ้ารถคันนั้นนะครับจอดตามมีสัญญาณชัดเจนอย่างรถสิบล้อเนี่ยเขาจอดในที่ชิดเลยนะครับชิดขอบทางด้านซ้ายเลยแล้วก็วางกลวยวางอะไรอุปกรณ์หรือว่าจะเปิดไฟแวบๆไว้แล้วคันหลังไปชนเนี่ยอย่างเงี้ยคันที่เข้าไปชนเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับเขาบอกเขาทำให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าจอดไว้แล้วไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยแล้วรถไปชนอันเนี้ยเป็นความประมาทของรถที่จอดข้างถนนแล้วไม่ให้สัญญาณนะครับอันนี้พนักงานสอบสวนเขาจะดูว่าใครมีส่วนประมาทมากที่สุดเพราะนั้นคุณจะจอดรถได้แต่ว่าคุณก็ต้องแสดงสัญญาณให้ชัดเจนนะครับหรือว่าเห็นไหมเวลาขับรถบางทีบรรทุกของไปคุณก็ต้องแขวนผ้าแดงอะไรที่เป็นชัดเจนที่ยืดออกมาเวลารถก่อสร้างนะเขาจะมีผ้าแดงยืดออกมาตามกฎหมายว่าให้เห็นสังเกตเห็นนะครับว่าเขามีแสดงอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็จะแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่ประมาทนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆอย่างด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ารถชนวิ่งไปชนแล้วประมาททั่วไปนะครับแต่ว่าเขาดูว่าเขาเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างนะแต่เราไม่ระมัดระวังเองเพราะฉะนั้นเราขับขี่เราก็ต้องระมัดระวังเขามีกิ่งไม้วางประมาณ50 เมตรแล้วก็มีกลวยหรือว่ามีไฟกระพริบเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเขาวางชัดเจนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นคุณใช้ความเร็วเกินไปนะในทำให้สามารถที่จะเบรกทันเนี่ยแสดงว่าคุณประมาทขับด้วยความเร็วแล้วไม่ระมัดระวังรถคันหน้าครับผม
1: แบบนี้ทำให้หวานนึกถึงเคสที่ว่าอาจจะมีรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่อาจจะบรรทุกของที่มันยาวเกินตัวรถไปเยอะนะคะอาจจะมีผ้าแดงหรือว่าอะไรก็ตามเป็นสัญญาณแต่ด้วยความที่คันหลังเขาตามมาเนี่ยเราได้รับอุบัติเหตุอาจจะได้รับอุบัติเหตุเจ็บธรรมดาหรือว่าไปจนถึงเสียชีวิตแบบนั้นนะคะแบบนี้คือใครที่ต้องรับผิดชอบคะ
2: คือในเรื่องของการบรรทุกเนี่ยมันต้องไม่เกินกับตัวรถพอสมควรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนว่าเขาจะดูพิจิตรว่าคุณจัดระเบียบของรถคันนั้นได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนประมาททั้งคู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูรายละเอียดกันว่าโอ้โหยาวออกมาจนให้เกิดความเสียหายได้อันนี้ก็จะเป็นความประมาทของรถกระบะคันนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทางนี้ว่าดูว่าเอ๊ะเข้ามาด้วยความระมัดระวังมาแล้วแต่ว่าไปชนที่มันแหลมมาจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้เกินจากตัวรถนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้เกินจากตัวแต่ว่าทั่วไปก็จะเกินออกมาฮะถ้าคืบนึงหรือฟุตนึงเราจะเห็นอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าแสดงอะไรแล้วที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ขับขี่ชิดซ้ายตลอดเลยไม่ได้ขับออกเลนกว่าหรือกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูหรือว่าเปิดไฟคู่ตลอดอันนี้ก็ดูเจตนาด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็จะดูหลายเรื่องเพราะนั้นแต่เราขับเองเราต้องระวังไอ้ข้างหน้ารถแบบเนี้ยเราต้องระมัดระวังด้วยครับผม
1: ค่ะคือมันก็จะสะท้อนไปจนถึงคือมีผลกระทบว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดไปด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของพรบเนี่ยมีไว้ยังไงพื้นฐานของการเจ็บแล้วจ่ายเนี่ยจ่ายแน่นอนนะคะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ดูหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็จะดูว่าถ้าใครเป็นฝ่ายประมาทแล้วนะครับพนักงานสอบสวนชี้ไปแล้วเนี่ยฝ่ายนั้นถ้ามีพรบต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนของคู่กรณีครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยนะคะมาพูดถึงในหลายประเด็นด้วยกันรถที่ไม่มีเล่มนะคะจะเป็นรถใหม่รถเก่านะคะยังไงก็ตามสามารถที่จะทำพรบได้ทั้งนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของรถเก่าในเรื่องอุปกรณ์ตัวรถด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านขา
2: ได้ครับยินดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จากบริษัทกลางคุณผู้ฟังนะคะท่านผู้ช่วยเกษมสังพิรมนะถามอะไรท่านก็ตอบได้หมดนะคะเป็นคำถามที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นแหละนะคะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังมีพรบให้อุ่นใจนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโป๊ะออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดดอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงาน Kick Off โครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ครับมาเรียบร้อยนะครับนั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามรายการอยู่นะครับแน่นอนวันนี้ครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอยู่มองไปนอกห้องจัดรายการวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหครึ้มนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทยานะครับก็มีการรายงานมาว่าโอ้โหตอนนี้มีเรื่องราวของฝนตกหนักด้วยนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีพื้นที่ไหนนะครับที่ติดตามรายการอยู่นะครับก็ส่งมาบอกกันสื่อกลางของเราครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ที่หลังไมค์คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ดูแลเรื่องราวของเทคนิคให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมบูรณ์แบบนะครับหลังไมค์แน่นอนคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่อยู่ที่หลังไมค์เพื่อที่จะติดต่อติดตามแล้วก็ประสานงานในทุกเรื่องราวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็ติดตามกันหลายเรื่องราวตั้งแต่เช้าเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยวันนี้ตลอดทั้งวันกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีข้อมูลที่แสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกครับใครที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีนะครับพิมพ์ข้อความมาได้เลยวันนี้เชื่อว่ามีความสุขครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยศิลปินไทยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศครับจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งความสามารถมีทั้งความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนในวันนี้ครับนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโดยความสำเร็จของเนเน่ครับต้องบอกว่าสะท้อนศักยภาพนะฮะของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทั้งเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็เรื่องของการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ครับโดดเด่นมากๆแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับทำให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกรรมการนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มีความคิดมีความฝันแล้วก็กล้าพัฒนาตนเองนะฮะใช้ความสามารถไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราคนไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้กำลังใจส่งมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาพิมพ์มาครับใครอยากเป็นกำลังใจให้กับเนเน่ที่เรียกว่าโอ้โหวันนี้เราก็มีความสุขบางคนบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะลูกสาวแห่งชาติก็ได้นะให้กำลังใจแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาแบบนี้นะครับเพิ่มเติมกันมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับพร้อมกับการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุน แล้วก็ในการที่จะผลักดันนะครับเรื่องของความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับนี่คือตัวอย่างที่เรียกว่ากว่าจะมาเป็นเนเน่วันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังต้องมีความขยันนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เรียกว่านำพี่เนเน่ใช่ไหมเด็กๆนี่ตอนนี้อยากเป็นน้องเนเน่กันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์นะครับในวันนี้โอ้โหวินาทีประวัติศาสตร์นะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับทั้งเพจของเราก็ลงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นวินาทีสำคัญครับที่น้องเนเน่ของเราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้กับเรียกว่าประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับข้อความบอกว่าดีใจจังเลยนี่นะวันนี้บอกว่ามีความสุขมากๆคุณบอลที่ได้ติดตามตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าให้กำลังใจกันนะครับส่งเข้ามาอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับทางด้านของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับอย่างที่บอกกันนะครับที่พัทยาของเราในช่วงของเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยรายงานข่าวครับจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมผิวการจราจรในพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยฝนครับก็คุณผู้ฟังก็ส่งมาหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญสำคัญในหลายๆจุดนะครับก็พบน้ำท่วมขังด้วยการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเช่นถนนพัทยาสาย3นะครับมีพัทยาสาย2มีซอยบัวขาวด้วยครับที่วันนี้ส่งข้อความมาบอกว่ามีน้ำนะครับที่เรียกว่าก็ปริ่มๆเหมือนกันแล้วก็สุขุมวิทนะครับมีถนนเรียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาครับได้มีการจัดกำลังคนลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะครับในส่วนที่ประชาชนจะสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแนะนำให้หูฟังไปติดตามได้นะครับในหลายๆพื้นที่ทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับนะครับในหลายๆจังหวัดอย่างที่บอกไว้ทั้งภาคกลางนะครับเรื่องของการรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ภัยแล้งภาคกลางครับก็กำชับนะครับพื้นที่ในส่วนที่ต้องบอกว่าติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำเจ้าพระยาที่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงกับสถานการณ์เรื่องนี้นะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการสั่งการนะครับในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังชุมชนลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับใครอยู่จังหวัดเหล่านี้ก็เตรียมตัวหน่อยนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับมีอ่างทองครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทมีการประสานกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบความพร้อมเรื่องของกำลังเครื่องจักรกลแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือต่างๆด้วยนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันสถานการณ์โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็เน้นย้ำครับท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเน้นย้ำนะครับผ่านทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสให้แจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับในห่วงเวลานี้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ฟังในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลนะครับเรื่องของระดับน้ำในบริเวณที่ลุ่มอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดอ่างทองครับที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอชัยโยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับอำเภออินบุรีแล้วก็พรหมบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ว่าราชการนะครับในจังหวัดดังกล่าวต้องบริหารจัดการเรื่องของสาธารณภัยในพื้นที่ให้ดีนะครับแล้วก็กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมถึงคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับโดยประสานศูนย์ปภ.นะครับทั้งปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับรวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรครับเพื่อลดผลกระทบนะครับต่อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในส่วนกรุงเทพมหานครครับตรงนี้แจ้งเตือนครับแจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำแพร้านอาหารนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เตรียมมาตรการนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงนอกจากนี้ครับพื้นที่สำคัญคือการสื่อสารประชาชนต้องถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแน่นอนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางที่รายงานเรื่องนี้แล้วก็เกาะติดเรื่องของสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับในทุกจังหวัดของภาคกลางรับมือระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่เพิ่มสูงขึ้นสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็วางแผนเรื่องการจัดการน้ำล่วงหน้ารวมถึงการประสานในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเกาะติดเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านล่าสุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งทหารทั้งปกครองทั้งชาวบ้านก็ช่วยกันครับเสริมแนวป้องกันน้ำนะฮะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับในพื้นที่ทั้งอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองทางด้านผู้ว่าราชการนะครับก็ได้ประสานท้องถิ่นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมให้รีบแจ้งทางจังหวัดทันทีล่าสุดครับจากทางด้านเพจของ NBT Connect นะครับก็มีข้อมูลอัปเดตเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำในห้วงเวลานี้ที่หลายๆคนมีข้อกังวลใจกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอส.อำเภอป่าโมกและก็ชาวบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้ช่วยกันแล้วครับช่วยกันในการกรอกทรายใส่กระสอบครับเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลเข้าท่วม

ท่วมชุมชนนะครับซึ่งจุดดังกล่าวคุณผู้ฟังครับตรงนี้สำคัญจุดดังกล่าวตรงนี้สำคัญอยู่ใกล้กับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงซึ่งยังไม่เสร็จนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์นะครับท่านก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในช่วงนี้ติดตามครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งต้องบอกว่าถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งนะครับมีการเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนพร้อมทั้งมีการส่งมอบสิ่งของนะครับมายังพี่น้องประชาชนเบื้องต้นแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับตอนนี้นะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การเตรียมกำลังคนครับเครื่องจักรยานพาหนะนะครับที่ต้องใช้ในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมแบบ24ชั่วโมงนะครับขณะที่กลุ่มเปราะบางก็จะต้องมีการสำรวจให้ชัดเจนทำสัญลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบครับเพื่อที่จะเตรียมช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับที่ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกอันนี้ก็สำคัญนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ควรจะมีญาติครับหรือว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินด้านความปลอดภัยนะฮะของผู้ประสบภัยน้ำท่วมหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นก็ขอให้ดำเนินคดี2เท่าเพราะถือว่าเป็นการซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่หลายๆคนก็มีความห่วงใยในห้วงเวลาของวันที่23ที่ผ่านมาจนถึง27กันยายนนะครับทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีพร้อมด้วยนายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12แล้วก็นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับหลังจากที่มีฝนคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องมาดูกันที่สถานี C2 ครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะฮะควบคู่ไปกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบบเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่นอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการแจ้งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับพร้อมกับการปรับการระบายน้ำนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องครับกับสถานการณ์น้ำนะฮะจากทางตอนบนแล้วก็ฝนที่ต้องบอกว่าตกอย่างมากตกเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งเตือนครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเราก็ติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในตลอดครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชื่อว่าอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เปิดฟังกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตแจ้งข้อมูลนะครับจากทุกๆหน่วยงานทั้งในส่วนของกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสทนชครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนว่ายังมีเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยหนึ่งนะครับต้องบอกว่าก็มีภารกิจสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับล่าสุดครับท่านก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีภาพข่าวลงอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

0: Google ด้วยแล้วก็ได้เดินหน้านะครับขอบคุณเรื่องของ Google ครับที่เชื่อมั่นแล้วก็มีการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนที่มีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3.6 หมื่นล้านผ่านการพัฒนาแผน Data Center ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครตรงนี้ครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของโครงการต่างๆให้ราบรื่นตามแผนงานมุ่งยกระดับความร่วมมือในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการส่งเสริมพลังงานสะอาดมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำด้วยว่า Data Center เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เรื่องของ AI รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการการดูแลนะครับแล้วก็เปิดรับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีประสบการณ์เพื่อยกระดับแนวทางแล้วก็มาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกข่าวดีนะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับก็มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเรื่องของด้านดิจิทัลนะครับให้กับคนไทยได้มีเรื่องขององค์ความรู้สตาร์ทอัพทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับนอกจากนี้ Google ก็ยังยืนยันที่จะร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยต่อไปด้วยก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดการลงทุนนะครับกว่า 30,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะฮะหรือว่า EEC นะครับ Google ก็ได้มีการลงทุนนะครับอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับเรื่องของการค้าการลงทุนที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามาสู่พี่น้องคนไทยของเราเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันในหลายประเด็นนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท.

นี่นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยคุ้นชินกับเพลงนี้แล้วหลายๆคนร้องได้น้องแชมป์นะครับบอกว่าผมบันทึกเพลงเรียบร้อยแล้วโอ้โหชอบมากแล้วก็หาฟังได้นะครับที่นี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเตรียมตัวเหลืออีกกี่วันครับนี่17วันนับถอยหลังแล้วนะนับไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มกันนะครับเรื่องของการประชุมใหญ่ครั้งนี้เนี่ย12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็เตรียมเต็มที่เลยในการต้อนรับนะครับจากเมื่อปี2534ที่ประเทศไทยตอนนั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับเรื่องของการประชุมครั้งนั้นย้อนกลับไป35ปีก่อนประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากวันนั้นกลับมาจนถึงวันนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับการประชุมใหญ่ครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่มาดูวันนี้ครับเรื่องของการติดตามกันนะครับเข้าไปดูในเพจของนี่แหละการประชุมครั้งนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องของที่ระลึกจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกต้องบอกว่าไม่เพียงแค่เป็นของฝากเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นเรื่องราวของประเทศไทยที่อยากส่งต่อเบื้องหลังของทุกชิ้นครับเขาบอกว่าทีมงานนะตั้งอกตั้งใจออกแบบครับแล้วก็คัดสรรอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะครับไปจนถึงการนำงานฝีมือวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์จากหลากหลายพื้นที่นะครับมาสู่เวทีนานาชาติด้วยเพราะว่าของที่ระลึกหนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่พกพาความทรงจำแล้วก็เรื่องราวดีๆของประเทศไทยเดินทางกลับไปพร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ทุกๆวันครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลกันแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมนะครับเรื่องสำคัญที่12ถึง18ตุลาคมครับแน่นอนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยกับการเป็นเจ้าภาพนะฮะต้องบอกว่าแน่นอนหลายๆคนเลยบอกว่าพร้อมแล้วคุณบอลแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะส่งต่อมิตรภาพส่งต่อสิ่งดีๆรอยยิ้มนะครับให้กับเรียกว่าโอ้โหคนทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าหลายแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะส่งต่อมิตรภาพส่งต่อสิ่งดีๆรอยยิ้มนะครับให้กับเรียกว่าโอ้โหคนทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าหลายเรื่องมาด้วยนะครับมีพระรุ่งนะครับมีคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์คุณประกิตใช่ไหมฮะสวัสดีครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากพื้นที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะ

0: ครับในหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะโทรมาบอกได้หรือว่าส่งต่อได้อย่าลืมใครเข้ามาในเพจแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวในนี้เพจของจับประเด็นเป็นข่าวล่าสุดนะฮะแล้วก็ทางสวท.ด้วยนะครับมีเรื่องราวของการขยายผลคดีบ่อนการพนันครับที่ดินแดงนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังจากมีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับส่วนที่กำลังเข้าทลายบ่อนการพนันใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่แฟลตดินแดงคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับล่าสุดนี้ก็ได้มีการรายงานทั้งหมดแก่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมนะครับรวมถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวที่อ้างตัวครับว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่ามีความผิดเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐด้วยนะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่นะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็ให้ลงโทษทางวินัยและก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำครับว่ายังมีข้อมูลข่าวเรื่องของบ่อนการพนันในอีกหลายๆพื้นที่นะครับของทั้งกทม.เองแล้วก็ในอีกหลายๆจุดเลยเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวมีข้อมูลด้วยก็จะเดินหน้านะครับในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังครับเพื่อคืนความสงบสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของเราที่ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการขยายผลทันทีคดีบ่อนการพนันนะครับที่แถวแถวเขตดินแดงนะครับพร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องของการต่อเติมอาคารนะครับเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขยายผลบ่อนพนันดินแดงครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มีการติดตามแล้วก็มีการชี้แจงจากกระทรวงคมนาคมนะครับที่บอกว่ามีนโยบายที่จะยกเลิกรถเมล์ร้อนหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกรถเมล์ร้อนเนี่ยคุณบอลอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่ากับผู้ที่มีรายได้น้อยล่าสุดครับตามเรื่องนี้ให้แล้วนะครับในเพจของเราก็ตามข่าวให้แล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีที่มีข้อกังวลใจนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกเรื่องของรถเมล์ร้อนเนี่ยอาจจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือเปล่าเรื่องนี้ครับทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับหารือเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นการด่วนเบื้องต้นนะครับขสมกตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนราคา8บาทกับรถปรับอากาศอย่างชัดเจนโดยการวางแนวทางในการช่วยเหลือครับด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ื่อเป็นการชดเชยค่าส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าบริการสาธารณะต้องไม่มุ่งที่จะทำกำไรนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยด้วยครับถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลประกอบการภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจโดยท่านบอกว่าขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นการบริการนะครับเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรให้กับประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้บริหารก็จะต้องพยายามลดภาระที่รัฐเนี่ยต้องสนับสนุนให้มากที่สุดก็เช่นยกตัวอย่างครับนั่นก็คือการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบของการเช่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยประหยัดงบเรื่องของการซ่อมบำรุงเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากราคาเรื่องของพลังงานน้ำมันแล้วก็ราคาแก๊สในตลาดโลกที่ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาน้ำมันผันผวนนะครับก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างนั้นแล้วก็ราคาแก๊สก็เช่นเดียวกันในตลาดโลกที่มีความผันผวนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นการยืนยันครับว่าการยกเลิกรถเมล์ร้อนของขสมกเนี่ยยืนยันไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะฮะเพื่ออุดหนุนส่วนต่างครับผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นการชดเชยนะครับทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราเดิมนะครับและที่สำคัญก็เป็นการดูแลยกระดับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อครับต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณตาคำศรีสะเกษบอกฝนไม่ตกครับที่ศรีสะเกษนะครับแต่อากาศก็คงสบายๆนะอาจจะเรียกว่าในบางพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาคุณประภาสจากยโสธรบอกตอนนี้ยโสธรฝนกำลังตกเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันแล้วก็ประสานข้อมูลกันมามาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีครับก็นำคมนาคมนะครับไปร่วมงานสำคัญInnotrans นะครับ2026หารือญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่แล้วก็ยกระดับระบบรางไทยด้วยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับของประเทศไทยในการเปิดความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนของญี่ปุ่นด้วยเป็นการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบธุรกิจระบบรางเนี่ยมาปรับใช้กับการพัฒนารถไฟไทยทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการผู้โดยสารทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับตลอดจนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีนะครับเพื่อสร้างรายได้จากทรัพย์สินของการรถไฟแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ประเด็นสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีนะครับก็เดินทางนำกระทรวงคมนาคมนั่นแหละเข้าร่วมงาน Innotrans นะครับ2026นะครับที่การหารือกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่ดินสร้างรายได้ใหม่ยกระดับระบบรางไทยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเรียกว่าทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อมูลหรือว่าจะทักทายกันแจ้งมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนึงนะครับที่จังหวัดสระแก้วทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมครับลุยน้ำท่วมไปช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้ก็อาจจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำครับในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมนะ ครับสำนักสงฆ์นะครับทำให้ตอนนี้หลายๆพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่เบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็นำกำลังทหารนะครับจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมกับการประเมินเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าภายในสำนักสงฆ์เนี่ยก็มีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปนะครับขณะที่ระดับน้ำครับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปเนี่ยออกมาจากสำนักสงฆ์แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายครับจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมกำลังรวมถึงอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครที่ตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งเข้ามาประสานกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันมานะครับอยากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเอเชียนเกมกันหน่อยในช่วงเวลานี้ครับแน่นอนมีการรับเหรียญอีกแล้วนะครับเหรียญทองแดงแสดงความยินดีกันหน่อยประมาณช่วงเวลาสัก15นาฬิกาของวันนี้น้องฟ้างครับน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกสุดพลังคุณผู้ฟังล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยแสดงความยินดีกับฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยครับล่าสุดก็คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น60กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับต้องบอกว่าเรียกว่าลุ้นกันนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจกันในทุกๆกีฬาเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่นี่เชียร์กันอย่างแบบสนุกสนานเลยบางคนนั่งไม่ติดเก้าอี้ด้วยนะเพราะว่าแบบโอ้โหลุ้นมากๆเลยแล้วก็มีการถ่ายทอดทาง NBT ของเราตลอดทั้งวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะร่วมติดตามร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกันนะครับมาดูอีกหนึ่งกีฬาครับแน่นอนก็โชว์ความสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับน้องปาริสาแช่มพุทธานะครับฝีพายสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงครับสุดแกร่งเลยทีเดียวยินดีกับปาริสาแช่มพุทธานะครับน้องที่เป็นฝีพายสาวไทยโชว์พลังสุดแข็งแกร่งครับพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3คุณผู้ฟังคว้าเหรียญทองแดงมาครองจากการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะครับประเภทหญิงรุ่นไลฟ์เวทครับจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะเรียกว่าทุกจังหวะในการพายคือความมุ่งมั่นนะครับทุกหยาดเหงื่อก็เป็นความทุ่มเทแล้วก็ทุกวินาทีในสนามคือการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ต้องบอกว่าข่าวดีเราก็คว้ามาหลากหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่เรียกว่าเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยฟังข้อมูลติดตามอัปเดตในทุกๆสถานการณ์ไปควบคู่กันนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันในขณะเดียวกันครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดกางแผนรับมือน้ำท่วมครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของแนวโน้มอากาศ ประเมินพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยรัตน์แก้วเพียรเพ็ญนะครับแล้วก็ยังมีนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะครับพร้อมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมรวมถึงท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมด้วยมีการกางแผนรับมือนะครับสั่งผู้ว่าสแกนพื้นที่24ชั่วโมงครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับในจังหวัดที่ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลนะครับจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าติดแหล่งน้ำอาจจะมีผลกระทบนะครับก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านล่วงหน้าครับทั้งเรื่องของกำลังคนเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับยึดหลักสำคัญครับ Single Command สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่เพื่อประเมินวิเคราะห์แล้วก็สั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับก็ข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีมาจากอเมริกาเลยว่ากำชับครับทุกพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องประจำกำลังดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเตรียมเรื่องกำลังคนเรื่องรถกู้ภัยเตรียมเครื่องจักรเตรียมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์แล้วก็นอกจากนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมรวมถึงการติดตามสถานการณ์คลื่นลมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการมาจากสหรัฐอเมริกากำชับด้วยทั้งศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องการช่วยเหลือต้องไม่ขาดตกบกพร่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับพิเศษเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจัดเตรียมศูนย์พักพิงเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มแล้วก็เรื่องสิ่งของจำเป็นตลอดจนกำลังคนแล้วก็เครื่องมือต่างๆสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมรอบด้านแล้วก็ไม่ให้เกิดการขาดตกบกพร่องนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับกำชับทุกๆจังหวัดนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ต้องสามารถใช้ข้อมูลครับที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีหากท่านพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนสามารถประสานดำเนินการผ่านเซลบอดแคสต์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงไว้ด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงครับมาดูเรื่องราวของนอมินีกันหน่อยนึงนะครับรัฐบาลยกระดับการสกัดนอมินีครบวงจรตรงนี้วางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยมีกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนะครับเรื่องของการทำการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผิดกฎหมายต้องบอกว่าเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและก็ระยะกลางครับซึ่งได้ประกาศเอาไว้ว่า1ในเป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ nominee นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันแล้วก็การประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยนะครับย้ำว่าการถูกคัดกรองต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยกระทำผิดหรือว่าเป็น nominee หรือมีคนต่างชาติร่วมถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่กฎหมายอนุญาตก็ไม่ได้นะครับทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเป็นนอมินีโดยอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูเรื่องพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมนะฮะธุรกิจที่ต้องบอกว่าดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการยกระดับการสกัดนอมินีแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการดูแลเข้มข้นเรื่องของทุนที่ผิดกฎหมายและที่สำคัญครับถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนในการป้องกันและก็การปราบปรามนอมินีด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของในชั่วโมงนี้นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใหญ่พาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
2: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
1: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
3: สวัสดีค่ะทันกมลธรทัพพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
4: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเนี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
1: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกัน ภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
5: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ทักทายกันมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เข้าไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนมานะครับเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่24-27ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางกทมกรุงเทพมหานครครับปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีข้อความหรือว่ามีข้อมูลที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนภาคเหนือพื้นที่เฝ้าระวังในวันที่25 กันยายนนะครับข้อมูลจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนะครับส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนครราชสีมานะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคกลางครับนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกนะครับมีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ครับจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็พังงานะครับนี่ก็เป็นประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7นะครับก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาต่อเนื่องกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดต้องบอกว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าเนี่ยบอกไทยเนื้อหอมมากๆภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ต่อแถวพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เตรียมลงทุนค้าขายกับประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายภาคส่วนครับที่เดินทางมาร่วมครั้งนี้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยท่านบอกว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมกันก็ยังมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงการมีการปรับปรุงนะครับเป็นระบบ Thailand Fast Pass นะครับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยครับอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของการแข่งขันสูงที่สุดของโลกโดยล่าสุดครับไทยก็บอกว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานนะครับทั้งภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็พร้อมครับที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าและก็การลงทุนขณะเดียวกันครับก็ย้ำปิดท้ายด้วยครับว่าไทยและสหรัฐอเมริกาครับสามารถขยายความร่วมมือทั้งในส่วนของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเทคโนโลยีเรื่องสำคัญนะฮะที่มีการประยุกต์ใช้ได้หลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้ติดตามกันแบบต่อเนื่องนะครับในทุกๆเรื่องราวที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังคงเดินหน้าครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่กทม.ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่ายังมีการเฝ้าระวังกันนะครับช่วง5:30ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มีแจ้งมาทางข้อความในโซเชียลมีเดียด้วยบอกมีฝนตกเล็กน้อยคุณบอลแล้วก็ตกถึงปานกลางในบริเวณฝั่งพระนครตอนบนนะครับขณะที่ก็มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับปริมาณสูงสุดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถวแถวจตุจักรนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากรู้จังเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกรถติดมากเลยคุณบอลนะฮะการเดินทางต่างๆก็ไม่ต้องรีบนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเข้ามาดูในบริเวณถนนราชพฤกษ์ที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้18:14ราชพฤกษ์ขาออกช่วงนี้เนี่ยแถวแถว BTS ตลาดพลูฝนตกหนักนี่แจ้งมานะครับแถวราชพฤกษ์บริเวณ BTS ตลาดพลูครับช่วงนี้เลยบอลฝนตกหนักนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแจ้งมาแล้วก็มีแถวแถวเขตพระนครตอนบนฝั่งธนบุรีแล้วก็มีหลายพื้นที่เลยที่แจ้งมาด้วยนะครับก็จากหลายทางด้านของข้อมูลที่ส่งต่อมานะครับส่งมาเพิ่มเติมยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสีลมเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมาเอาล่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับในการจัดรายการแบบสดๆแบบนี้จะได้รู้ว่าจุดไหนเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงเรื่องราวของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ด้วยในขณะเดียวกันเดี๋ยวพักกันก่อนในห้วงเวลานี้นะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

0: ขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: จับประเด็น VIP
3: 18:18 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนเรื่องราวที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องราวของ AI ต้องบอกว่าเรื่องนี้เรามีการพูดคุยกันบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับเรื่องของทักษะการสร้างองค์ความรู้เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อออนไลน์รวมถึงปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเข้ามาพัฒนาเรื่องราวของ upskill หรือสกิลให้กับคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยปฏิเสธไม่ได้ครับในยุคปัจจุบันนี้ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับการทำงานกับการเรียนหนังสือกับการใช้ชีวิตของเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนแน่นอนครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ AI สอดคล้องกันด้วยจริงๆต้อนรับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประเด็นวันนี้ครับอาจารย์ก็คือพัฒนาทักษะ AI สร้างคุณค่าเพิ่มยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถูกต้องนะครับ
4: ครับ
3: เศรษฐกิจไทยของเราท่านอาจารย์ครับตอนนี้เราก็มาช่วงท้ายๆละจะเข้าสู่ไตรมาสที่4ของปีแล้วด้วยภาพรวมก่อนเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังภาพรวมก่อนกันครับ
4: ครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยครับก็มีปัญหาทางระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในภาคในตะวันออกกลางของประเทศอิหร่านมีการปิดช่องแคบโฮมูชต่างๆอันนี้ก็เลยมีผลค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับนะครับที่มีประเด็นสำคัญทีนี้ทำไมเรื่องเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยความที่ประเทศไทยเรามีขนาดไม่ใหญ่มากประชากรก็ประมาณ67 ล้านกำลังซื้อก็ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่เพราะประชากรทั้งโลกเราเนี่ยก็ประมาณ 7,900 ล้านคนนะครับโลกประเทศจีนเนี่ยประมาณ 17% ยุโรปได้ประมาณ 18% เพราะฉะนั้นเนี่ยครับของไทยเรา 0.5 เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเราจึงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนอกประเทศเป็นหลักก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจดีกำลังซื้อเข้าเยอะเขาก็จะซื้อสินค้าเรามากสินค้าเราก็ขายได้โรงงานก็ผลิตแรงงานก็มีงานทำแล้วก็มีรายได้เพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องพึ่งกำลังซื้อจากเศรษฐกิจต่างประเทศถ้าเขาเศรษฐกิจดีเขาก็ซื้อของเราเยอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ซื้อของเราน้อยถ้าสินค้าเราแข่งขันได้นะครับเราก็

0: ส่งออกได้เยอะค่าสินค้าเราแข่งขันไม่ได้ที่เราเรียกว่าความสามารถแข่งขันนั่นนะครับถ้าความสามารถแข่งขันเราลดลงเมื่อไหร่เราก็ต้นทุนก็แพงเราก็แข่งขันลำบากเพราะนั้นก็จะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกผู้ส่งออกส่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ไม่มีงานทำรายได้ก็หายไปกำลังซื้อในประเทศก็กระทบอันนี้คือปัญหาจากการส่งออกอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเที่ยวไทยเราก็ในช่วงปกติก่อนโควิดก็ประมาณ40ล้านคนนำรายได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเมืองไทยปีหนึ่งก็ประมาณ2ล้านล้านบาทหรือเฉลี่ยคนละประมาณ 50,000 บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเม็ดเงินที่มันจะมาหมุนมาพักโรงแรมโรงแรมก็มีการจ้างงานมาซื้อมาจ่ายเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเราอยู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการท่องเที่ยวเริ่มมีข้อจำกัดช่วงโควิดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยช่วงโควิดที่มีปัญหาก็คือว่าการเดินทางลำบากนะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์ประเทศอะไรต่างๆมีข้อจำกัดเพราะนั้นเราก็กระทบตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่กลับมาที่เดิมยังอยู่ที่ประมาณ 34-35 ล้านคนก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ก่อนหน้าโควิดนั้นอยู่ที่40ล้านคนอันนี้ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งข้อจำกัดที่3ก็คือว่าการลงทุนจากต่างประเทศต่างประเทศปกติก็จะเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานในพื้นที่ EEC เรามีนโยบายในการดึงคนมาลงทุนโดยผ่านเงื่อนไขของ BOI มีการส่งเสริมลดหย่อนภาษีต่าง
1: ๆ
0: อันนั้นก็เป็นวิธีการที่ต่างชาติก็มาใช้โอกาสตรงนี้เข้ามาลงทุนถ้าลงทุนมากๆก็มีการจ้างงานมากมีนั่นมีนี่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราก็มีงานทำ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนที่เราต้องพึ่งจากนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างแบบนี้นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องทำยังไงให้เราแข่งขันได้ให้เราน่าสนใจให้ต่างประเทศมองประเทศไทยเราเป็นโอกาสนั่นโอกาสนี่มีความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งโครงสร้างพื้นฐานเขาจะมาตั้งโรงงานเขาก็ต้องดูหลายอย่างทำเลก็มีผลประเทศไทยเราจริงๆก็มีข้อดีในเชิงของทำเลที่ตั้งอยู่พอสมควรนะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆเราขีดวงเขียนวงกลมนะครับ
1: ร
0: อบๆกรุงเทพวงกลมรัศมีที่1เป็นวงกลมสัก1ชั่วโมงครึ่งของการบินจะครอบคลุมอินโดจีนทั้งหมดนะครับนั่นคือประชากร300ล้านถ้าขยายวงที่2ให้กว้างขึ้น3ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนตอนใต้อินเดียบางส่วนแล้วก็อาเซียนทั้งหมดก็คือประมาณ 1,400 ล้านคนวงที่3คือ5ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนทั้งประเทศ
1: อ
0: ินเดียทั้งประเทศอาเซียนทั้งหมดบวกกันก็คือประมาณ 3,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นทำเลที่ถือว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะว่ามีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอยู่รอบๆเรานะครับ
1: นี่คือจุดเด่น
0: ขนาดจุดเด่นเลยนะครับขณะเดียวกันกลุ่มประเทศนี้จีนก็เติบโตในอัตราที่เมื่อ20ปีที่แล้วเติบโตในอัตรา 10% ตอนนี้อัตราการเติบโตของจีนก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 5% แต่ประเทศที่เติบโตมากตอนนี้ก็คืออินเดีย
1: อ
0: ินเดียจะมาแทนจีนเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วอินเดียตอนนี้เติบโตกับเกือบ 10% เพราะนั่นเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพของการเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยุโรปสหรัฐอเมริกาเขาโตมานานแล้วการเติบโตจะน้อยเพราะนั้นเราอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ประชากรเยอะซึ่งอันเนี้ยตลาดใหญ่มากเลยถ้าเราใช้โอกาสนี้นะครับขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มีการเติบโตก็ถือเป็นประเทศเกิดใหม่ก็มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยซีกต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญปีนี้ก็ต้นปีก็เจอปัญหาเรื่องของเนี่ยครับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางน้ำมันก็แพงขึ้น
1: ค่าของชีพก็สูงขึ้น
0: ก็ส่งผลต่อค่าขนส่งต้นทุนในการผลิตแล้วก็นำไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อในที่สุดอันนี้ก็มันก็กระทบค่าครองชีพประชาชนทุกประเทศแหละครับโดนหมดนะครับก็คือของแพงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีผลทำให้หลายๆประเทศก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วก็มีมาตรการมาคุมเงินเฟ้อเช่นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เ

0: อีกประเทศหนึ่งคือตอนนี้ไม่ใช่อิหร่านแล้วก็ไปเยเมนแล้วครับนะซึ่งเป็นอีกช่องแคบหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับช่องแคบแบบเอลเมนเดบนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่มันจะเชื่อมต่อไปยังคลองสุเอซอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาหลังจากที่อิหร่านมีปัญหาตรงช่องแคบโฮมูชซึ่งอันนั้นก็ครอบคลุมอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เลยโยมมาถึงเรื่องปัญหาของน้ำมันซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องนำเข้าน้ำมันเยอะด้วยอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อของเราด้วยในที่สุดเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับสองไตรมาสก็เลยตัวเลขการเติบโตก็ไม่สู้ดีนักนอกจากน้ำมันแล้วยังมีประเด็นก็คือเรื่องภาษีครับ
1: คร
0: ับสหรัฐอเมริกาก็มีมาตรการภาษีภาษีอีกครับซึ่งเราก็โดนด้วยเพราะนั้นและเราก็ส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานี่เยอะมากก
1: ็
0: คือเราเกินดุลนะครับเพราะน้ำมันแพงในขณะเดียวกันก็เจอมาตรการภาษีอันนี้ก็เลยเป็นจำเป็นต้องปรับหลายอย่างเลยครับอันนี้เพราะนั้นในช่วง2ไตรมาสแรกเราก็เลยเติบโตได้ไตรมาสแรกอาจจะพอใช้ได้หน่อยก็คือ 2% เศษแต่ไตรมาสที่2นี่เหลือ 1.9 นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่เหลือของปีนี้จะเป็นยังไงอันนี้แหละเป็นประเด็นที่คงจะต้องมาวิเคราะห์มามองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไตรมาส3ไตรมาส4
1: อาจารย์มองยังไงครับไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ช่วงท้ายๆปีก่อนจะลาปี69กันไปอย่างเงี้ยครับ
0: เนี่ยครับไตรมาส3เนี่ยครับก็คือก็เนี่ยครับจากการที่มีน้ำมันมันมีปัญหาน้ำมันแล้วก็จะต้องดำเนินสู่ปัญหาเงินเฟ้อและสุดท้ายจะนำไปสู่ดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลา3ปีตอนนี้ล่าสุดมีการปรับขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาปรับมาอยู่ที่ 3.75 ถึง 4% ซึ่งอันนี้เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ3ปีมันเริ่มส่งสัญญาอะไรบางอย่างแล้วว่าปัญหาเงินเฟ้อซึ่งต่อเนื่องมาอันนี้เป็นวิธีการที่เขาต้องคุมเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาจะคุมเงินเฟ้อไว้ไม่ให้เกิน 2% ตอนนี้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาก็ 3% กว่าเพราะนั้นหนีไม่พ้นเขาต้องคุมเงินเฟ้อนั่นก็คือดอกเบี้ยก็เลยขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะและมีหลายประเทศในยุโรปและในก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าดอกเบี้ยเขาขึ้นก็จะมีผลกระทบหลายอย่างโยงมาก็คือว่าเงินก็จะไหลออกนั่นก็คือค่าเงินบาทอาจจะอ่อนพออ่อนก็จะโยงมาถึงปัญหาอื่นตามมาเพราะนั้นตรงนี้แบงก์ชาติเราก็คงจะต้องดูว่าจะต้องทำยังไงดอกเบี้ยเราจะปรับตามได้ไหมเพราะเงินเฟ้อเราก็เริ่มสูงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เกินเพดานเราเขียนไว้ไม่เกิน3เพราะนั้นของเรายังมีช่องว่างนิดหน่อยเพื่อพอจะประคองได้เพราะนั้นแต่ถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งถ้าน้ำมันไม่ลงและดอกเบี้ยจะขึ้นอีกอันนี้แหละก็เป็นประเด็นว่าแบงก์ชาติของไทยเราอาจจะต้องปรับดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนต่อภาระต่างๆด้วยเพราะดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยทั้งเงินฝากเงินกู้มันก็จะขึ้นตามทีนี้ในประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็จะส่งผลให้ภาระหนี้ครัวเรือนก็อาจจะหนักขึ้นตามมาด้วยอันนี้ก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัญหาของเราก็เลยค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยมีตัวเลขหนึ่งซึ่งมีผลข้างเคียงก็คือว่าตอนนี้ SME ทั้งหลายก็เริ่มมีข้อจำกัดสภาพคล่องเริ่มมี
1: ปัญหา
0: ตอนนี้ก็ NPL ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเพราะว่ากระแสเงินเริ่มไม่พอเพราะกำลังซื้อก็เริ่มแผ่วธุรกิจรายเล็กซึ่งมีฐานกำลังเงินน้อยก็ลำบากขณะเดียวกันแบงก์เองก็ต้องระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะแบงก์พาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยู่ได้โดยการปล่อยสินเชื่อแต่ปล่อยสินเชื่อไปถ้าการเป็นหนี้เสียเขาก็เป็นภาระเพราะมันมีเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่กำกับดูแลว่าจะต้องคงหนี้แบบไหนสัดส่วนหนี้ดีหนี้เสียแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือหนี้ที่มีปัญหาหรือ NPL นี้ก็ต้องมีการตั้งสำรองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาระธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารก็คงต้องระวังมากขึ้นอันนี้มันก็เลยมากระทบถึงภาคเอกชน

0: าครัฐล่ะภาคเรามาดูภาครัฐบ้างพอเป็นแบบนี้ปั๊บภาครัฐก็เลยต้องเล่นบทเหมือนกับต้องใช้กลไกของภาครัฐเล่นบทพระเอกแหละรัฐอาจจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนแทนไหมเพราะภาคครัวเรือนกำลังซื้อก็ไม่มากนะครับธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยไหวรัฐเองก็ต้องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐเองก็มีงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยก็คืองบลงทุน
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้โครงสร้างตรงนี้แหละครับที่จะเป็นประเด็นปัญหาก็คือว่างบของรัฐบาลเนี่ย100บาทเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำซะ75บาทเป็นรายจ่ายลงทุนซะ20บาทแล้วก็เป็นรายจ่ายชำระหนี้ซะ5บาทโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดว่างบลงทุนเราก็มีพื้นที่ไม่มากก็ไปหนักอยู่ที่งบประจำงบประจำก็คือเป็นเงินเดือนข้าราชการอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประจำทั้งหมดอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดตรงนี้จะลดก็ลดลำบากเพราะนั้นรายจ่ายเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะต้องอยู่ต่อกรอบนี้ที่บังเอิญรายรับนะครับเศรษฐกิจเราเติบโตไม่ได้มากรายรับมันก็เลยได้น้
1: อ
0: ยเพราะรายรับของรัฐนี่มาจากภาษีเป็นหลักภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบุคคลมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตอาจจะมีศุลกากรด้วยนิดหน่อยเนี่ยครับเพราะเศรษฐกิจเติบโตน้อยรายได้ก็ไม่มากคนมีงานทำก็น้อยภาษีก็น้อยจับจ่ายใช้สอยก็น้อยแวดก็จะน้อยเพราะนั้นมันจะโยงกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของรายรับมันไม่พอรายจ่ายก็เลยเป็นที่มาของการทำงบแบบขาดดุลพอขาดดุลก็เลยต้องหาเงินมาเติมงานมาเติมก็คือไปกู้มาเติมมันก็เลยกลายเป็นหนี้สาธารณะของประเทศอันนี้มันก็เลยโยงไปถึงหนี้สาธารณะของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับในรอบ28ปีที่ผ่านมาเราทำงบขาด
1: ดุลมาโดยตลอดครับ
0: ยกเว้นมีอยู่2ปีที่เป็นเกินดุลอยู่2ปีเท่านั้นเองในรอบ28ปีเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ขาดดุลก็ต้องไปกู้ยืมมันก็สะสมเพราะเราคืนหนี้ปีหนึ่งก็ไม่ได้มากนะครับตามกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเราจะคืนหนี้ได้ไม่เกิน 12% ของรายจ่ายในปีนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเพราะนั้นหนี้มันก็เลยค้างๆสะสมตอนนี้เราก็มีหนี้บวกลบคูณหารกันแล้วนี่นะตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณเกือบ13ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าหนี้สาธารณะของประเทศเอาตัวนี้ตั้งและเทียบกับ GDP ก็เลยเป็นที่มาของกรอบวินัยการเงินการคลังว่าหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับ GDP คนไทยเราก็ประมาณ 18.5 ล้านล้านเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังทีนี้ด้วยการที่เศรษฐกิจเราโตได้ อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดไว้ก็เลยทำให้สัดส่วนตัวนี้ของไทยตอนนี้อยู่ที่ 68% กรอบวินัยการเงินการคลังเขียนไว้ที่ 70% เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือพื้นที่การคลังประมาณ 2% ซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นขีดจำกัดของการใช้เครื่องมือทางการคลังถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดทางการคลังขณะเดียวกันแบงก์ชาติดูแลเรื่องการเงินเขาก็พยายามจะประคองเรื่องดอกเบี้ยช่วยแต่การคลังก็ต้องลงทุนต้องช่วยขับเคลื่อนแต่ด้วยงบแบบนี้และข้อจำกัดอันนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนของทางการคลังว่าพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราจะขับเคลื่อนในช่วงที่เหลือปีนี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้งบประมาณครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะหาทางออกเรื่องปัญหาเหล่านี้เราสามารถที่จะมีทางออกอย่างไรบ้างในการที่อาจารย์ปูมาให้ได้ฟังว่าเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาตรงนี้ครับอย่าง AI อย่าง innovation เนี่ยตรงนี้มองว่าจะเป็นทางออกในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ก็คือจริงๆนะครับที่ว่าเศรษฐกิจเราเติบโตได้ไม่มากอย่างที่คาดไว้เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการที่สินค้าเราแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าเราส่งออกไม่ได้อย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีตัวเลขการส่งออกที่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือ

0: เรียกการขาดดุลเขาเรียกว่าขาดดุลการค้าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะสินว่าแซฟว่าสินค้าเราแข่งขันไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ต้นทุนเราแพงกว่าเขาไหมซึ่งต้นทุนมันก็มาจากการที่เอ๊ะเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราแข่งขันไม่ได้เพราะเราเครื่องจักรเราล้าสมัยหรือเปล่านะหรือศักยภาพของแรงงานเราอาจจะไม่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆหรือปรับโครงสร้างผลิตสินค้าใหม่ๆไห
1: ม
0: เพราะสินค้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากนักไม่ได้เทคโนโลยีสูงนักเพราะนั้นไอ้เรื่องการจะเล่นเรื่องราคามันก็จะเล่นยากราคามันอย่างเช่น
1: ราคาสินค้าเกษตรอาจารย
0: ์อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเขาก็จะทานกันแค่ไหนล่ะใช่ไหมเขาจะทานก็ทานไม่มากแล้วสินค้าเกษตรเราจะขายแพงจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบายว่าจะขายแพงก็เนี่ยเพราะนั้นก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าเทคโนโลยีอาจจะอธิบายได้มันช่วยให้สะดวกขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นขอแพงขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้มีตัวเลขประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าประเทศไต้หวัน
1: ครับ
0: ไตรมาสที่2ที่ผ่านมาประเทศไต้หวันเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัว 12.5% ขณะที่ของเราเนี่ยประมาณ 1.8-1.9 ขณะเวียดนามเองก็ประมาณ 8.5 แต่ไต้หวันเนี่ยมากสุดในเอเชียปีนี้นะไตรมาส2ขยายตัว 12.5 ซึ่งเป็นเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามูลค่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันแพงเพราะเขาผลิตพวกชิปคอมพิวเตอร
1: ์
0: และบังเอิญมันก็เกิดปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกาเรื่องสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเรื่องของการกีดกันทางการค้าความขัดแย้งสุดท้ายทุกคนก็ต้องเฮมาซื้อชิปของไต้หวันก็เลยดีมานด์มันก็ล้นราคาก็กระโดดเลยทำให้มูลค่าผลผลิตของเขาในไตรมาส2มันก็เลยโป่งขึ้นมาเลยตัวเลขการเติบโตก็เลยสูงมากผิดปกติ 12.5% ซึ่งปกติประเทศแบบนี้จะเติบโตไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: แต่เป็นเพราะว่าสินค้าที่เขาผลิตนะครับถ้าเดียวกันถ้าเรามองกลับเอ๊ะของเราสินค้าเราราคาเราได้แบบนี้ไหมนะเพราะนั้นที่เราบอกว่า
1: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับอาจารย์ไต้หวัน
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นว่าเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างแต่การที่ทำแบบไต้หวันได้เขาเตรียมตัวมานานเขามีความพร้อมหลายอย่างกว่าจะเข้ามาวันนี้เนี่ยเขาก็ปลุกปั้มมานานนะมันต้องเริ่มจากนับหนึ่งนะต้องมีแผนนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเนี่ยตอนนี้ยุค10-20ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นประหยัดเวลาน้อยลงต้นทุนก็จะถูกลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่เป็น S-curve อาจจะต้องขับเคลื่อนหนักหน่อยนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรสายนี้ก็ต้องมารองรับด้วยนะอย่างเช่นเราจะมี data center เราจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตชิ้นส่วน
1: เซมิคอนดักเตอร์
0: แบบนี้จำเป็นต้องมีบุคลากรรองรับนะเพราะนั้นมันจะโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องป้อนบุคลากรต้องผลิตบุคลากรนะครับอันนี้มันต้องคู่ขนานกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอย่างของไต้หวันเนี่ยเขาก็เตรียมพวกนี้มานานแล้วแหละนะครับอย่างตอนนี้ของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็เตรียมมา10ปีแล้วตอนนี้ความพร้อมของเขาในด้านนี้ก็เลยมากกว่าเราเพราะนั้นก็เลยมีบริษัทพวกไฮเทคทั้งหลายนี่ย้ายไปที่มาเลเซียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้มาเลเซียก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาวางแผนว่าจะให้มาเลเซียเป็นฮับของซิมิคอนดักเตอร์ของโลกเขาพูดวันนี้เพื่อ10ปีข้างหน้าเพราะนั้นก็ต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรบริษัทเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะยกระดับการเติบโตเศรษฐกิจให้ได้มากซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางจะยกระดับรายได้คนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับนั่นก็หมายถึงจะต้องมีราย

0: ได้ต่อหัวเนี่ยครับ15,000 เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งขณะนี้ของไทยอยู่ที่ประมาณ 7,500 เหรียญนั่นหมายถึงจากวันนี้ไปอีก12 ปีข้างหน้าคือปี2580เราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น1 เท่าตัวจะทำยังไงนั่นหมายถึงว่าเท่าตัวนี่ก็คือ 100% นั่นก็คือ12ปีหารเข้าไปก็ปีต้องประมาณ 7-8% นะครับต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่ถึงคำถามคือแล้ว 7-8%
1: จะทำยังไง
0: ใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีนี่ก็เลยเป็นจำเป็นมากนะครับเราจะต้องสร้างความพร้อมด้านนี้เพิ่มศักยภาพด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เทคโนโลยีใหม่อันนี้นะครับแล้วพวกนี้มูลค่ามันจะสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกัน
1: ครับ
0: อีกซีกหนึ่งก็คือซีกรายจ่ายรายจ่ายตอนนี้ก็มีประเด็นว่างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเนี่ยเป็นงบประจำสักประมาณ 75% และ 75% นี้เป็นงบเงินเดือนอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของ 75 ซึ่งก็มีประเด็นที่ทางรัฐบาลโดยท่านรองนายกก็บอกว่าจะต้องลดสัดส่วนข้าราชการอะไรบางส่วนลงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ว่าเราอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ไห
1: ม
0: AI พวกนี้เข้ามาแทนที่ได้ไหมงานบางอย่างเนี่ยครับก็สามารถใช้พวกนี้มาช่วยได้ทำให้เพราะทำให้เราก็อาจจะประหยัดบุคลากรทำให้บุคลากรคนเดียวทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วเราจะปรับตัวยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรเพราะนั้นตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็พัฒนาของมันไปเราไปฝืนมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไ
1: ร
0: เราจะเอามันมาใช้งานอย่างไรนะครับก็มีบริษัทหลายบริษัทก็ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็ถึงล้มละลายมันก็มีนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะครับเราจะอยู่กับมันอย่างไ
1: ร
0: เราจะใช้มาในการช่วยอย่างไรผมว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับหลักสูตรที่จะเป็นการสร้างทั้งองค์ความรู้ up skill re skill เห็นบอกว่าตอนนี้มีหลักสูตร AIMM จากทางด้านนิด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าอย่างไรครับ
0: ครับก็อย่างนี้ครับก็คือมาจากแนวคิดที่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจะใช้ประโยชน์ยังไงและเราจะอยู่กับมันอย่างไรตรงนี้นิด้าเองก็ได้ร่วมมือกับมหาลัยเจ้อเจียงซึ่งมหาลัยเจ้อเจียงเนี่ยครับเป็นมหาลัยที่ล่าสุดเนี่ยครับได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับ1ของโลกแซงมหาลัยฮาร์วาร์ดในด้านของผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์มากสุดของโลกนะครับและที่นั่นก็จะเป็นแหล่งผลิตพวกสตาร์ทอัพแล้วก็พวกยูนิคอนนะครับก็คือสายเทคทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผู้ก่อตั้งบริษัทดีฟซีกันนะครับ ซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่เพราะนั้นที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เยอะมากนะครับนิด้าเราเองเราก็เป็นสถาบันที่พัฒนาบุคลากรด้านบริหารอยู่แล้วนะครับเราเป็นสถาบันที่สอนระดับโทกับเอกนะครับเป็นของรัฐนะครับนิด้านะครับแล้วก็เราก็เน้นด้านการบริหารเพราะนั้นเราก็ได้มีการหารือกับทางหมอเจ้อเจียงเพราะเขาทางด้านเทคโนโลยีเขาไปไกลมากก็เลยมีความร่วมมือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พัฒนาหลักสูตรนะครับนิด้านะครับแล้วก็เราก็เน้นด้านการบริหารเพราะนั้นเราก็ได้มีการหารือกับทางหมอเจ้อเจียงเพราะเขาทางด้านเทคโนโลยีเขาไปไกลมากก็เลยมีความร่วมมือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พัฒนาหลักสูตรแล้วก็ไปดูงานด้วยทางมาลัยเจ้อเจียงก็ช่วยดูแลเรื่องการอบรมในซีเขาแล้วก็ไปดูงานเสร็จแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาจะช่วยเราในเชิงของการพัฒนาด้วยก็คือเขาจะจัดกิจกรรม business matching ก็คือให้ผู้บริหารของสตาร์ทอัพของยูนิคอร์นของเขาได้มีโอกาสพบปะของผู้ประกอบการผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจะได้ไปแลกเปลี่ยนและอาจจะมีความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนิด้าเราก็เป็นแห่งแรกที่ทำเรื่องนี้กับมอร์เตเจียงเพราะนั้นก็ถือเป็นหลักสูตรแรกนะครับซึ่งก็หวังว่าหลักสูตรนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในภาวะที่เรื่องของ

0: นวัตกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ AI ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะครับ AI นวัตกรรมนี่มันภาพใหญ่ AI นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนะครับในยุคนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ทั้งหมดเนี่ยผสมผสานกันเพราะนั้นก็จริงๆหลักสูตรนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริหารที่จะได้รับทราบรับรู้และก็เรื่องของการประยุกต์ในเชิงการบริหารในมิติต่างๆและก็ในภาคส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนในการบริหารงานในการทำธุรกิจนะครับทำให้เพิ่มความสามารถแข่งขันขององค์กรและของประเทศด้วยในที่สุดนะครับ
1: ครับถ้าเกิดสนใจเชื่อว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการและสนใจสมัครได้ถึงเมื่อไรติดต่ออย่างไรครับในส่วนหลักสูตรตรงนี้ครับ
0: หลักสูตรนี้ก็ติดต่อได้ที่นิด้าเลยนะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของนิด้าได้เลยนะครับแล้วก็รับสมัครตอนนี้ก็รับสมัครอยู่นะครับจะเริ่มก็รับสมัครถึงประมาณสัปดาห์หน้านี่แหละครับนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนประมาณสักราวกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไป อบรมที่ประเทศจีนด้วย1สัปดาห์นะครับโดยที่เหลือก็จะเรียนที่บังอบรมที่เมืองไทยที่นิด้าทุกวันศุกร์นะครับ
1: ทุกวันศุกร์
0: อันนี้ก็เป็นครับทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ไปอบรมที่หมอเจ้าเจียงด้วยเป็นเวลา7วันนะครับอันนี้ก็ไปอบรมไปฟังการบรรยายไปดูงานแล้วก็รวมทั้งมีบิสเนสแมทชิ่งให้ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์เยอะนะครับนะครับและผมนั่งได้เห็นเปิดโลกกระทัดไปต่างๆนะครับนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมวันนี้เราคุยกันได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปิดท้ายรายการให้สักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับคือจริงๆเรามีความพร้อมหลายอย่างนะครับเรามีจุดเด่นหลายอย่างเรามีทรัพยากรมากมายในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีแร่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์มีหาดทรายปะการังเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเราจะเติมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนอย่างตัวอย่างของประเทศสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่เขามีจุดอ่อนเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะครับเมื่อ61ปีที่แล้วตอนนี้เขาแยกออกมาจากมาเลเซียไม่มีอะไรเลยครับไม่มีหาดทรายไม่มีปะการังเกาะแก่งไม่สวยงาม
1: ไม่มีทะเล
0: ทำนาไม่ได้นะครับพื้นที่ก็ไม่มากแต่เขามีประชากรอยู่อย่างเดียวเพราะนั้นเขาไม่มีทางเลือกเขาเลยพัฒนาบุคลากรอย่างเดียวก็คือพัฒนาทุนมนุษย์และมันตอบโจทย์ทุกวันนี้รายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000 เหรียญต่อคนต่อปีของเรา 7,500 เหรียญ นี่คือ
1: ต่างกันเยอะมาก
0: การพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Becker ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Becker ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Becker ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Becker ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Beckerซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อ Professor Gary Becker ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยเสริมสร้างชาวอเมริกันชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้าง
1: ข้างน่าสนใจเลยนะครับมาคุยกันแล้วก็มาเรียกว่าให้ข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมาดูข้อความกันในช่วงท้ายๆกันวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะนะครับมีหนุ่มไพรัชด้วยสวัสดีส่งกำลังใจเชียร์กรีธารอบคัดเลือกนะครับโอ้โหน้องบิวสุดยอดจริงๆคุณบอล นะครับดูไปด้วยชื่อว่าตอนนี้ก็ดูไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยนะครับหลายคนก็เปิดทีวี NBT ดูไปด้วยแล้วก็ฟังสวทไปด้วยควบคู่กันจากกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีคลึ้มมากเริ่มตกแล้วครับ101ตกแล้วครับตอนนี้นะครับคลื่นวิทยุอาจจะไม่ชัดแต่ก็พยายามฟังคุณจันทิวาลือชานะครับมีข้อความป้าโอสุดยอดเลยป้าโอเห็นไหมฮะได้ประโยชน์มากนะครับใครที่ฟังอยู่เรียกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยฟังรายการอยู่เยอะแยะเลยบอกว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ครอบคลุมในทุกๆมิติจริงๆนะครับฟังรายการคุณสุพิชเพ่งแจ่มนะครับมีคุณรงโอ้มาเพียบเลยคุณจิรรัตน์นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากข้อจอข้อใจแล้วก็กดติดตามไว้ทั้งในส่วนของเพจของสวทด้วยนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็ออนไลน์ไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับในช่วงสั้นๆตรงนี้เพจของเราลงเอาไว้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสคบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการปราบบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยโดยเฉพาะตามมหาลัยนะครับตามโรงเรียนต่างๆใกล้สถานศึกษาเนี่ยต้องไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าปิดท้ายกันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับที่กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับที่จะต้องฟังนะฮะนั่นก็คืออันตรายเรื่องระบบประสาทระบบสมองจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทำลายเซลล์สมองถูกทำลายจากการที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับเรื่องการจดการจำต่างๆนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าเราไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเซลล์สมองนะครับระบบหลอดเลือดระบบหัวใจอันตรายมากนะเท่าที่ฟังดูหลอดเลือดภาวะมีภาวะหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจจะผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับการหายใจก็จะมีปัญหาเหนื่อยง่ายระบบทางเดินอาหารเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยอาหารไม่ย่อยแล้วก็นำไปสู่เรื่องอันตรายต่างๆขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเมื่อรู้ว่าอันตรายอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะจากเพจของเราไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันทุกๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้วันและเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับเรียกว่าใครที่ติดตามกันอยู่อย่างคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณบอลมีประจุ1956ด้วยแล้วก็หมูรุ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้คุยแล้วก็ได้ติดตามการดูแลสุขภาพด้วยหลายพื้นที่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อตลอดทั้งวันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์แต่วันนี้ครับเวลาของบอลหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ5 โมงเย็นวันนี้บลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกัน

0: ปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอนิญโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
2: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
1: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้

0: อยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
3: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้ง ้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้น

ที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่

0: 15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา41นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมดีเจเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับอ่ะกลับมาพบกันนะครับในช่วงค่ำๆอีกเช่นเคยแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจริงๆก็จะบอกว่าทุกช่วงนั่นแหละก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นเติมพลังใจเติมพลังกายช่วงนี้ฮิตการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาวิ่งหรือว่าเทนนิสนะฮะเห็นกันเยอะมากในโซเชียลแล้วก็เน้นการกินดีแล้วก็กินโปรตีนจริงๆโปรตีนนี่มันก็ดีฮะแต่ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวว่าฝากเป็นทิปให้ละกันด้วยความที่ว่าเราอยู่ในวงการกีฬาอยู่ในวงการสุขภาพมากินแต่พอดีครับคือร่างกายเรามันก็จะขับของเสียออกขับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้มันพอดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าร่างกายมันสามารถขับออกได้หมดถ้าสมมุติว่าเรากินในปริมาณที่มันมากจนเกินไปนะอ่ะก็เชื่อมโยงกับวันนี้ครับเรามาพูดกันถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดนะครับเรื่องความรักนะครับความรักไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยมันก็จะดีนะฮะมันจะดีเสมอแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตพูดเป็นเรื่องความรักในการทำงานแล้วก็ความรักในที่ทำงานก็อันแรกนะครับความรักในการทำงานนั่นคือ passion for work ส่วนอันที่สองความรักในที่ทำงานคือ office romance นะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความสมดุล นะครับแล้วก็การจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตและอาชีพแน่นอนครับเรามาดูอย่างหลังกันก่อนนะ office romance หรือว่าความรักในที่ทำงานทุกคนคงอยากรู้กันใช่ไหมครับคือมันเกิดขึ้นได้ไงแน่นอนครับเขาบอกว่าความรักในที่ทำงานเนี่ยมันเกิดจากความใกล้ชิดรักแท้แพ้ใกล้ชิดนั่นแหละใช่ไหมความคุ้นเคยแล้วก็ความชอบที่มันคล้ายคลึงกันการทำงานร่วมกันทุกวันปรึกษามีอะไรแชร์ทุกวันมันก็เกิดความรักได้ครับบางทีด้วยความรู้สึกความใกล้ชิดแล้วก็ความรู้สึกที่มันส่งผ่านเธอลำบากฉันลำบากเธอแฮปปี้ฉันแฮปปี้นะแล้วบางคนชอบไอ้สเปคเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมมีความสังเกตว่าไม่ได้ทุกคนไม่ได้มีสเปคในเรื่องของบุคลิกภายนอกเยอะเหมือนสมัยก่อนเนาะก่อนเราคุยกันเนี่ยโอ้บุคลิกภายนอกนี่ matter เนาะเป็นเรื่องใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรองลงไปนะผมก็เข้าใจได้นะครับถามว่าไอ้ office romance เนี่ยมันมีข้อดีไหมมีฮะมันช่วยเพิ่มกำลังใจในการมาทำงานบางคนนี่โอ้อยากมาทำงานอยากมาเจอเขาอยากมาคุยกันอยากมาแต่งตัวดีๆทำผมดีๆฉีดน้ำหอมหอมๆ มาเพื่อที่แบบมาเจอคนที่เราปรับปลื้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แล้วก็ที่สำคัญนะมันมีคนคอยช่วยสนับสนุนแล้วก็เข้าใจความเหนื่อยล้าเรียกได้ว่าเป็นเซฟโซนของเรานั่นแหละว่าสมมติเราโอ้ไม่รู้จะบ่นกับใครเรื่องบางเรื่องพอมันได้แชร์ได้พูดอะไรเงี้ยครับมันก็เบาลงมันทำให้เหมือนมันมีอย่างที่พูดเนาะเซฟโซนนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถพูดได้ทุกเรื่องหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะพูดได้มากกว่าเพื่อนปกตินะครับแต่ข้อเสียนี่สิข้อเสียนี่คืออะไรข้อเสียคือมันเสี่ยงต่อปัญหาการดราม่ากันมองหน้ากันไม่ติดถ้าหากว่าเลิกรากันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในสายตาเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรเพราะแน่นอนมันจะเกิดไบแอสแน่นอนเกิดทำอะไรเท่ากันหรือเกิดว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดแต่ว่าเรื่องอะไรคุณจะเบรมคนของคุณล่ะใช่ไหมในขณะเดียวกันมันก็จะมีการซุบซิบนินทาปัญหาดราม่าเหล่านี้ว่ามันมีความรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่กระทบต่องานหรือไม่กระทบต่อคนรอบข้างในที่ทำงานก็มันก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ที่สำคัญนะครับเขาก็บอกแนวทางการรับมือมาว่าจริงๆว่าคู่รักที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าจะต้องเป็นตามนี้นะคือถ้าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยควรอยู่ละคนละแผนกกันไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าทับซ้อนกันป้องกันผลกระทบเชิงลบแล้วก็การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อกันละกันความเป็นหัวหน้าลูกน้องก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่ซึ่งองค์กรเนี่ยมองว่าบุคลากรจะต้องมีกฎระเบียบรับมือเรื่องนี้ให้เหมาะสมนะ

ะไปด้วยกันมันถึง get along แบบได้อะไรเงี้ยสุดท้ายอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับความรักในงานที่ทำแล้วก็ passion นั่นเองก็คือ passion for work นะถามว่าไม่สำคัญไหมสำคัญแต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีความรักในงานที่ทำไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็ดีทั้งนั้นนะความรักในงานที่ทำเราจอยกับมันเรามีความอินความสิ่งที่ต้องการแบบหลงไหลมันมากๆแพชชั่นในเชิงบวกนะฮะซึ่งมันคือความสุขนะครับความกระตือรือร้นและความพอใจที่เกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ก็คือทำงานนั่นแหละมันยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาฝีมือผลงานมีคุณภาพแล้วที่สำคัญยังส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะฮะการบาลานซ์เวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ควรทุ่มเทจนกลายเป็นคนที่ทำแต่งานชีวิตมีแต่งานจนละเลยความสัมพันธ์ส่วนตัวมันอาจจะเป็นข้อเสียข้อเดียวที่มีก็ได้คือความรักในงานที่ทำถ้ามันรักจัดๆลืมบาลานซ์อย่างอื่นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอุ๊ยคุณทำแต่งานชีวิตคุณมีแต่ด้านนี้ด้านเดียวมีแต่ด้านงานด้านเดียวแล้วมันก็ลืมบาลานซ์ชีวิตเนาะมันก็หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งคือหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียทางตรงนะแต่ถ้าถามว่าคือชีวิตเรามันบางทีเราทำอย่างหนึ่งจนลืมตัวเนี่ยมันก็ทำให้มันเสียอย่างอื่นๆไปหรือว่าทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างอาจจะสูญเสียอย่างที่เขาบอกครับความสัมพันธ์ความเวลาที่เขาควรจะได้รับหรือว่าเราเองควรจะมีให้คนอื่นเพราะว่าแน่นอนครับสังคมมันเป็นสังคมเนาะมันไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เนาะเราก็ต้องมีเพื่อนมีญาติพี่น้องคนรักหรือว่าบางคนมีครอบครัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องความรักเนาะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามรับฟังกันมานะครับวันนี้ผมครับเอิร์ธรัชภาคแล้วก็รายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balanceพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: ข้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

0: การสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
0: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
2: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอด

0: ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Labและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิกบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารข

0: OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126

ครอบครัวAIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้างกรีนเน็ตเวิร์กในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุง

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ World in Perspective กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์กับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับวันนี้ครับจะมาสำรวจตะวันออกกลางแต่ว่าเบี่ยงเบนออกไปจากสถานการณ์ความขัดแย้งตึงเครียดกันสักเล็กน้อยเพราะจะพาไปที่ดูไบเมืองขนาดยักษ์ใหญ่และเป็นฮับในภาคบริการภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกไปแล้วซึ่งมีเศรษฐีจำนวนมากนำเงินเข้าไปเนื่องจากมองเห็นโอกาสทั้งการลงทุนโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเสรีหนึ่งในนั้นคือเศรษฐีจากจีนครับคนจีนในดูไบเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับสวนทางกับสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการปราบปรามทุนเทาจีนแหละครับคำถามก็คือว่าทุนเทาจีนจะไปดูไบด้วยเหมือนทุนทั่วไปหรือไม่และดูไบจะรับมือตรงนี้อย่างไรแต่ก่อนที่จะถึงปัญหาตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ดูไบกำลังเอนจอยการที่คนจีนนักลงทุนร่ำรวยจำนวนมากนำเงินเข้าไปคนจีนเองก็แฮปปี้ครับเพราะว่าการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในจีนนั้นแตกต่างจากการเป็นคนร่ำรวยอยู่ในดูไบอยู่ในจีนนั้นถูกจำกัดเสรีภาพมากมายจะแสดงความร่ำรวยออกมาแบบเปิดเผยเป็นไม่ได้เลยต้องทำตัวเรียบง่ายให้สมกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสต์และให้สอดรับกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สีจิ้นผิงเองเนี่ยพยายามที่จะบอกคนจีนว่าให้ทำตัวเรียบง่ายนะครับแล้วก็อย่าไปโอ้อวดความร่ำรวยต้องรู้จักมัธยัสถ์อดออมอดทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะทำให้คนจีนรุ่นใหม่นี้มีความแข็งแกร่งเปรียบเสมือนกับคนจีนยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนู้นเลยนี่คือไอเดียของพรรคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนจีนจำนวนมากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ร่ำรวยแล้วก็ฟุ้งเฟ้อมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกอึดอัดขัดใจดูไบคือคำตอบนั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นฮับด้านภาคบริการภาคการเงินอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือสิงคโปร์แล้วก็ดูไบก็ยังนำเสนอสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะมีความเปิดกว้างมีความง่ายในการคัดกรองเงินทุนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้จำกัดจำเขี่ยมากเกินไปกับการที่จะต้องเคร่งครัดกฎเกณฑ์แล้วก็สืบสาวหาที่มาของเงินจนไม่ต้องทำอะไรกันพอดีดังนั้นดูไบจึงเป็นสวรรค์ของนักลงทุนระดับโลกจำนวนมาก

หรือเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งอยู่แล้วนำเงินจำนวนมหาศาลเข้าไปยังประเทศแห่งนี้ทำให้ประเทศแห่งนี้มีทรัพยากรด้านการเงินจำนวนมากพร้อมที่จะนำไปลงทุนทั่วโลกนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยแบรนด์ชั้นนำสำคัญสำคัญในสินค้าและบริการดูไบเองเนี่ยก็ติดตลาดโลกเงินลงทุนแบบ Sovereign Wealth Fund ก็นำไปลงทุนเพิ่มเติมหาดอกผลอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ดูไบได้จากสถานะตรงนี้แต่ในวันนี้นะครับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ดูไบนั้นอาจจะลดเสน่ห์ลงไปบ้างความเชื่อมั่นที่มีต่อภูมิภาคนะครับแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนครับแม้ว่าภาคผู้นำนะครับจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้วยการออกมากินข้าวนอกสถานที่เข้าไปกินข้าวกันในห้างเลยประมาณว่าไม่เกรงกลัวระเบิดอะไรทั้งสิ้นแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือความปลอดภัยแม้แต่ผู้นำก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อดจะคิดไม่ได้ว่าดูไบยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการโจมตีของอิหร่านอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ในทุกวันนี้ก็ตามครับการใช้ชีวิตแบบหนาวๆร้อนๆแบบนี้มันก็ทำให้นักลงทุนนั้นหวาดเสียวคนจำนวนมากก็เลยเอาเงินออกไป wait and see ไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกไปถาวรซะทีเดียวนะครับรอจังหวะดีๆให้มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยกลับมาก่อนก็ค่อยโยกย้ายเงินกลับมาแต่มันก็กระเทือนพอสมควรกับเซนติเมนต์นักลงทุนทีนี้เนี่ยดูไบเองก็กำลังจะมีสภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าสักเล็กน้อยที่ผ่านมานั้นราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับบูมมากๆแต่หลังจากนี้นะครับมีคนเก่งไว้เหมือนกันว่าอสังหาริมทรัพย์ในดูไบอาจจะราคาตกลงมาสักเล็กน้อยนี่คือโอกาสสำหรับคนที่ต้องการจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปในดูไบในการเข้าไปซื้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้สิทธิ์ในการจะเป็นพลเมืองที่นั่นด้วยเนื่องจากราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองคนไทยอย่างเราจะมองเห็นเป็นโอกาสมากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาดูกันว่าจีนเขาขยับไปก่อนแล้วสตาร์ทอัพจีนก็ดีคนที่เป็นนักลงทุนจีนก็ดีมองว่าดูไบเป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่อย่างเสรีสบายใจแล้วครับมาส่องกันหน่อยว่าจีนทำไมคิดแบบนี้

คนมั่งคั่งในจีนจำนวนมากครับย้ายเงินทุนของตัวเองมาที่ดูไบหนึ่งในเหตุผลคือเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีนกำลังซื้อต่ำรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันให้คนที่กระจายการถือครองสินทรัพย์นักลงทุนเอกชนจำนวนมากมองหาทางเลือกใหม่ๆนอกจากสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นจุดหมายยอดนิยมของเศรษฐีจีนครับเพื่อแสวงหาดินแดนที่ปลอดภัยภาษีต่ำและบรรยากาศดีอย่างเช่นมีแสงแดดนะครับอย่างดูไบนี่ก็คือทางเลือกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันบริษัทจีนที่ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศก็แสวงหาตลาดที่มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงดูไบคือความหวังนั่นแหละครับมาดูสถิติกันหน่อยครับพลเมืองจีนราวๆ 370,000 คนในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือทั้งประเทศเนี่ยนะครับ UAE และมีบริษัทจีนราวๆ 15,000 แห่งเลยทีเดียวที่ดำเนินการอยู่ณที่แห่งนั้นตัวเลขทั้งสองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิด19ซึ่งนักลงทุนจีนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการย้ายถิ่นโยกย้ายความมั่งคั่งเอกชนมายัง UAE นะครับในวงกว้างขึ้นบริษัทที่ปรึกษาที่ติดตามกลุ่มคนมั่งคั่งเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับได้ประเมินว่า UAE นะครับมีเงินสุทธิไหลเข้าเกือบ 10,000 คนที่เป็นเศรษฐีดอลลาร์ในปี2025ซึ่งเทียบกับสิงคโปร์มีเพียง 1,600 รายเท่านั้นปัจจุบันมีหน่วยลงทุนเอกชนมากกว่า 1,200 แห่งนะครับรวมถึง Family Office ดำเนินการอยู่ในศูนย์การเงินนอกอาณาเขตของดูไบเพิ่มจาก800แห่งในปี2024นะซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งแม้ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่เปิดเผยสัญชาติของ Family Office ดังกล่าวก็ตามแต่ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งก็วิเคราะห์ว่าแน่นอนส่วนใหญ่คงจะเป็นเงินทุนจีนนี่เองอย่างไม่ต้องสงสัยคนจีนมีความสุขแค่ไหนครับในการใช้ชีวิตอยู่ในดูไบในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ต่างจากบ้านเกิดในแง่ของวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมการเชื่อมโยงในทางสังคมซึ่งคอมมูนิตี้ของคนจีนก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนจีนไม่ว่าจะโยกย้ายไปที่ใดเนี่ยก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้มีชีวิตความ

เป็นไปในแบบฉบับของคนจีนอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นนั้นแหละครับก็เลยทําให้มีชายหน้าทาวเกิดขึ้นในทุกที่ที่คนจีนย้ายถิ่นที่อยู่ไปดูไบก็เช่นกันแหละครับตอนนี้มีร้านอาหารจีนมากมายเกิดขึ้นมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจรเลยที่ตอบโจทย์รสนิยมของคนจีนผู้ซื้อคนจีนเนี่ยสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่คุ้นเคยจากวีมาร์ทนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตจีนชื่อดังนะครับรวมถึงผักใบเขียวก็หาซื้อได้แล้วเพราะว่าปลูกในเรือนกระจกกลางทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีและตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเด็กๆที่นี่นะครับก็ยังสามารถเข้าเรียน Chinese School Dubai ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่สอนหลักสูตรจีนด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไปนักโรงพยาบาลจีนก็มีขึ้นมาแล้วชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่จึงค่อนข้างอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองสูงนะครับนี่คือความสุขอย่างแรกกระแสการลงทุนไม่ได้มีเพียงความมั่งคั่งของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ธุรกิจจีนก็กำลังปักธงในพื้นที่สำคัญของดูไบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยก็คือความสุขอย่างทั้งหมดในเขตก็ตามแต่ว่าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีแหละครับตลอด3ปีที่ผ่านมาบริษัทจีนเนี่ยมีตั้งแต่ธนาคารรัฐขนาดใหญ่นะครับทั้ง4แห่งบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนไปจนถึงสตาร์ทอัพเทคโนโลยีก็เข้าไปด้วยกับเขาเช่นกันอย่างวีไรท์บริษัทรถยนต์ไร้คนขับนี้ก็เข้าไปเปิดบริการดูไบแล้วในวันนี้แน่นอนครับฮ่องกงและสิงคโปร์ยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในด้านการเงินทุนของจีนอยู่ในปัจจุบันก็ตามทีแต่ว่าบทบาทต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าดูไบกำลังสร้างจุดที่มันโดดเด่นขึ้นมาทดแทน

สตาร์ทอัพนะครับของจีนก็มองเห็นโอกาสทองด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะหน่วยงานกำกับของดูไบเปิดรับการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ไร้คนขับนะครับแต่ดูไบยังมีเงินลงทุนระยะยาวจำนวนมากและลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยนะครับเรียกได้ว่าศักยภาพเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนมีเยอะนะครับและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องดึงเอาโนว์ฮาวจากต่างประเทศเข้ามาขอแค่คุณมีโนว์ฮาวมีไอเดียมีประสบการณ์ในโลกธุรกิจคุณเข้ามาแล้วเราจะสนับสนุนคุณทุกทางอย่างวีไรท์นะครับแท็กซี่ไร้คนขับนะครับสตาร์ทอัพแท็กซี่ไร้คนขับก็บอกว่าทำกำไรในดูไบมากกว่าในจีนอย่างมากเลยผู้ใช้จ่ายค่ารถแท็กซี่เนี่ยราวๆ30เซนนะครับต่อกิโลเมตรอันนี้คือที่จีนนะครับแต่ในดูไบเนี่ยผู้โดยสารจ่ายมากกว่านี้ถึง3เท่าก็คือเกือบ1ดอลลาร์สหรัฐเลยเพราะฉะนั้นบริษัทแท็กซี่ไร้คนขับแห่งนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเปิดสาขาในดูไบและมีอีก2เจ้านะครับที่เข้ามาให้บริการในถนนในดูไบแล้วตอนนี้เมืองนี้จะเปิดกว้างไปถึงจุดไหนน่าสนใจมากเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์ตะวันออกกลางและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าภาพลักษณ์ของคุณจีนในฐานะนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันแปดเปื้อนจากทุนเทาอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ไม่หวังดีก็ได้นี่จะเป็นความท้าทายหนึ่งนะครับที่ดูไบอาจจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับหลังจากจีนปราบปรามศูนย์หลอกลวงที่ดำเนินการโดยพลเมืองของตัวเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาชญากรไซเบอร์ก็ดีที่มีเงินสดจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็แอบลักลอบเข้าไปดูไบไม่แน่ใจว่ามากน้อยเพียงใดแล้วด้วยซ้ำนะครับในขณะนี้แล้วก็นำแรงงานอีกจำนวนมากเลยหลายร้อยคนติดมาด้วยซึ่งอาจจะเข้าไปก่อกรรมทำเข็ญในสถานที่แห่งใหม่แห่งนั้นก็ได้นะครับชาวต่างชาติหลายคนรายงานเหมือนกันว่าทุกวันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ซักถามเมื่อเดินทางออกจากจีนนะครับเกี่ยวกับธุรกิจในดูไบซึ่งดูเหมือนว่านี่คือความพยายามในการสกัดกั้นการค้ามนุษย์เหมือนกันดูไบก็ต้องเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วล่ะครับไม่ได้เสรีถึงขนาดนั้นอีกต่อไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาครับความเสี่ยงอีก2ประการคือทางการจีนนะครับก็จะยิ่งปฏิบัติการหนักข้อมากขึ้นในการยับยั้งเงินทุนยับยั้งไม่ให้เศรษฐีคนจีนโยกย้ายเงินออกนอกประเทศมิฉะนั้นแล้วคนจีนก็จะสูญเสียความมั่งคั่งออกไปทีละเล็กทีละน้อยและความมั่งคั่งก็ไปปรากฏในต่างแดนแทนซึ่งนี้ก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเดินทางของพลเมืองจีนนั้นที่จะออกมาจากประเทศของตัวเองเนี่ยมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือความขัดแย้งระหว่างอเมริกาจีนเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์นะครับและการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกที่เป็นผลพวงตามมาทำให้หน่วยงานในดูไบอย่างธนาคารตอนนี้ก็ถูกเล็งเป้าเหมือนกันว่าจะถูกคว่ำบาตรไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำธุรกิจกับจีนผู้นี้ก็คือว่าใครที่ทำธุรกิจกับจีนก็จะถูกเพ่งเล็งไว้ด้วยและจะถูกคว่ำบาตรตามไปด้วยซึ่งธุรกิจดูไบจำนวนมากก็กำลังมีเอี่ยวกับส่วนนี้นะครับทำให้ตอนนี้จีนกลายเป็นเผือกร้อนสำหรับหลายประเทศแล้วดูไบจะทนเผือกร้อนตรงนี้ได้นานเพียงใดนะครับหรือดูไบมองว่าจีนคือโอกาสทองกันแน่เพราะว่าจีนมาพร้อมกับความมั่งคั่งและการเปที่ไม่อั้นนั่นเองนะครับเหมือนเช่นที่จีนทำมากับอิหร่านดูไบจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางมันกำลังมาสะเทือนให้เส้นทางเหล่านี้มันสะดุดลงบ้างอย่างน้อยก็คืออสังหาริมทรัพย์อาจจะซบเซาลงไปความเชื่อมั่นของภูมิภาคในเปอร์เซียเนี่ยเปอร์เซียอาจจะลดลงไปจีนเองก็ต้องทบทวนตัวเองใหม่เหมือนกันว่าจะโยกย้ายเงินลงทุนไปที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเงินลงทุนของเราจะประสบกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับนั่นแหละครับคือบทบาทสำคัญของทุนจีนจริงที่มีต่อโลกของความมั่งคั่งในระบบโลกาภิวัตน์ในวันนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ในอิหร่านเท่านั้นนะครับแต่ในดูไบเลยที่ตอนนี้เศรษฐีคุณจีนก็กำลังเข้าไปมีการทำมาค้าขายไปด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยกับวรรณชัยจิตวงศ์World in Perspective ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดสุรินทร์รับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดสุรินทร์เร่งรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือน
5: จังหวัดสุรินทร์เร่งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกหรือเขื่อนบุอำเปาตำบลบักใดมีปริมาณน้ำล้นเขื่อนและยังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล5หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ200หลังคาเรือนโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านการคมนาคมพบถนนทางหลวงหมายเลข224มีจุดที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้1จุดแต่มีเส้นทางเลี่ยงรองรับและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอำเภอพนมดงรักได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณหอประชุมอำเภอพนมดงรักรองรับประชาชนได้500คนจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวทางน้ำไหลเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินสำคัญไว้ในพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและประชาชนเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ
6: กำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกและประชาชนในพื้นที่เร่งกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันน้ำจากคลองผงเพงซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนขณะที่นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงพร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านนายปิตุพงษ์เทพวิรพงษ์นายอำเภอป่าโมกระบุว่าขณะนี้ยังสามารถรับมือสถานการณ์ได้โดยเร่งเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหากน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 40-50 หลังคาเรือน พี่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครหารือจะทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยกระดับการให้ความช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความรวดเร็วนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ร่วมกับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเภทภัยและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์และกรอบวงเงินการขอรับการสนับสนุนจากปภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570รวมถึงการมอบอำนาจให้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนยังหารือเรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568และการมอบอำนาจให้ดำเนินการยืมเงินทดลองราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอัน

0: งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
1: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
2: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์พุชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับใ

0: การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
6: Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5.80 เมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5 เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
5: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี2569จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านราย นอกจากนี้คณะกรรมการกยศยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: 95.5

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
5: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570

0: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็กซ์พร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
1: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือ Roadmap 3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า500ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ2.5ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

ียนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทัน

0: านที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: มนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
1: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
0: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีคนเข้ามาเตือนตัวฟังว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำจะท่วมคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังไม่เชื่อเฮ้ยน้ำจะท่วมอะไรไม่เห็นจะมีตรงนี้มันไม่เคยท่วมเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็โอ้แต่น้ำจะท่วมไม่ต้องทำไงล่ะก็เตรียมการเตรียมการเอาของขึ้นที่สูงเก็บของไปจุดต่างๆที่มันจะรักษาได้แห้งได้พอถึงเวลาจริงๆท่านผู้ฟังเกิดน้ำท่วมขึ้นมาคนที่ประมาทไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะโอ้ยเสียหายหมดเสียข้าวของบางส่วนเสียถึงชีวิตด้วยส่วนพวกที่เตรียมตัวเอาไว้ข้าวของไม่เสียยังรักษาชีวิตไว้ได้ด้วยวิธีคิดก็ต่างกันยังไงเนี่ยสองกลุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะปาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ตัวฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานตัวฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นก่อนที่อะไรสำคัญบางอย่างบางประการมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันบิ้วอัพกันมาก่อนในตรงนี้ตัวฟังก็เรียกว่าเป็นนิทานไอ้จุดที่พีคที่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่จุดที่พีคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายก็แบบว่าโอ้ยเสียหายพังยับเยินมีปัญหาอาจจะถึงทั้งเสียชีวิตเสียของอะไรต่างๆหรือเรื่องดีจะประสบความสำเร็จได้สิ่งนั้นนั่นนี่มียศตำแหน่งนี่มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนตัวบังมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยไอ้ความที่มันจะอะไรมันจะมาก่อนเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามันจะขึ้นลงขึ้นสูงสุดแล้วมันลงต่ำจนปัดนี้หรือลงต่ำสุดๆแล้วจะขึ้นมาสูงจนถึงขนาดนี้ไอ้ความดราม่าบนนี้ตัวบังมันคือเรื่องราวที่มาก่อนทั้งสิ้นเรียกว่านิทานซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับของด้วยสถานการณ์ด้วยคนนี้ไปทำอะไรที่นั่นกับคนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีสิ่งนี้สิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ไอ้ความที่ว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของบุคคลเป็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เรียกเป็นสตอรี่ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นหัวข้อธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกแสดงขึ้นแล้วเรื่องราวมันให้ถึงจุดนี้มาได้ไงเนี่ยก็เรียกว่านิทานธรรมบทบางเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังเองบางเรื่องก็เล่าโดยอรรถกถาอาจารย์มาอธิบายคำนั้นเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอรรถกถาธรรมบทบ้างอรรถกถาชาดกบ้างแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเองนั้นก็จะอยู่ในพระสูตรไปเลยในพระสูตรพระบาลีจุดนั้นจุดนี้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านเองก็จะเป็นข้อมูลที่แยกส่วนกันในช่วงของนิทานปรนนาทุกวันศุกร์นั้นข้าพเจ้าจะเอาเรื่องราวที่มาก่อนเหล่านี้แหละตั้งเป็นหัวข้อขึ้นก่อนว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ตรงไหนท ที่มันจะสนับสนุนบ่งบอกให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่คัดค้านเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราจะได้มิติแห่งการฟังพอเราก็จะโครงสร้างแบบนี้แล้วนะมิติแรกคือเรื่องตัวเรื่องราวตัวสตอรี่นั่นน่ะใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนั่นก็คือ Who What Where When Why How 5W1H ก็เรื่องราวนั่นเองในมิติของเรื่องราวบางทีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างโอ้มันหลากหลายเลยตรงนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นสัตว์บางทีก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้อันนี้มันมีหลากหลายอย่างมิติของเรื่องราวมิติถัดมานั้นก็คือตัวธรรมะบางทีธรรมะคนนี้เขาจากไม่ดีเป็นดีอีกคนหนึ่งจากดีเป็นไม่ดีดีนี่คือเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงตัวหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินมาคนนี้ก็ทำดีอ๋อเป็นกุศลธรรมเรื่องความเพียรเรื่องความเมตตาอ๋อคนนี้ก็ทำความไม่ดีอ๋อเป็นการผิดศีลเป็นความประมาทจะมีมิติเรื่องของทั้งส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยบุคลาธิษฐานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูเดี๋ยวบางทีเขาจะเอาบุคคลหรือสัตว์ในสตอรี่เรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณธรรมสักอันใดอันหนึ่งเอาถ้าเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกก็จะอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์ความกล่อนความไม่รักษาสัจจะในขณะที่เปรียบม้าม้านี่ก็จะเปรียบกับความรวดเร็วความที่ว่องไวตาช้างก็จะเอาเรื่องความอดทนบ้างเรื่องตัวขนาดของมันใหญ่บ้างมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยใดๆเป็นบุคลาธิษฐานเวลาเราฟังเราจะได้หลากหลายมิติแต่ในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราก็เลยจะต้องมาไตร่ตรองใคร่ครวญไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่ทะลุหูขวาไปออกเข้าหูซ้ายอีกฟังไปให้มันค้างอยู่ได้บ้างเราจึงต้องจับประเด็นให้ได้ท่านผู้ฟังประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยท่านผู้ฟังอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่แน่นะสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ได้เคยเจอกันมาแล้วทุกครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทางตอนเหนือที่ตรงนั้นยังไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่ด้วยซ้ำไม่ได้ติดทะเลด้วยซ้ำประเทศเนปาลแต่มีคลื่นสึนามิเนี่ยพัดมาหรือน้ำปริมาณมากๆซึ่งมันไม่เคยมากปานนี้มาก่อนนี้ท่วมขึ้นมาคนทางด้านดาวสตรีมคือทางด้านใต้ของแม่น้ำเนี่ยเขาก็ได้รับการเตือนบางส่วนนะบางส่วนที่ทราบก็ทราบไปบางส่วนที่ทราบก็เข้าใจว่าก็เป็นน้ำท่วมธรรมดาเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมาแล้วเพราะทุกปีมันก็น้ำหลากมันก็มีใช่ไหมล่ะแล้วก็หลบเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คราวนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นร้อยๆปีพวกที่ประมาทไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ถูกน้ำซัดไปแต่พวกที่ไม่ประมาทระวังดูนี่เป็นไงนะไหนมาดูก่อนนี้เขาก็รอดมาได้พวกที่แบบว่าประมาทแบบกลางๆเหมือนจะไม่ประมาทแต่ก็ประมาทนั่นแหละก็คืออยู่ใกล้ๆไปดูโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยถึงจุดนี้เลยโดนพวกนั้นก็โดนในเรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นดูหวังเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะถูกล่ะหรือมันจะผิดล่ะเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ดูหวังมีนิทานชาดกอยู่ 2-3 เรื่อง ที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์แบบนี้ได้ในเรื่องแรกเป็นเรื่องของพวกช่างไม้ที่ไปออกทะเลชื่อเรื่องเขาจริงๆคือสมุทรวานิชชาดกก็คือพ่อค้าทางทะเลนะแต่ว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันไม่เห็นมีความเป็นพ่อค้าตรงไหนเลยก็มีแต่พวกช่างไม้อย่างไรก็ตามมิติของเรื่องในหัวข้อความประมาทและความไม่ประมาทนั้นสามารถนำมาสอนสามารถนำมาทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไม่ประมาทได้เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งตำบูฟังที่ไปรับจ้างงานนะคือไปรับเหมาแล้วทำงานไม่เสร็จเบิกเงินมาล่วงหน้าแล้วโอ้ละงานไม่ได้ตามเป้านี่โอ้ทำไงค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วตัวเองกลัวความผิดก็เลยหนีนี่คือช่างที่งานนะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วรู้ปังผู้รับเหมาทิ้งงานโอ้ยเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงโอ้กูว่าจนหมดแม็กแล้วล่ะตามหาตัวก็ไม่เจอด้วยจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้มันหนีไปแล้วหนีไปไหนพวกช่างไม้พวกนี้หนีออกทะเลเลยรู้ปังหนีจากในเมืองพาราณสีไปทะเลไปทะเลนี่ไปยังไงพาราณสีก็ออกแม่น้ำคงคาเวลาไปก็ต้องต่อเรือไปนะไปทางเรือก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างเรือกันขึ้นมาแล้วพวกเราก็ขึ้นเรือกันไปทั้งครอบครัวของเราด้วยหนีหมดเลยพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่คือไปเป็นชาวเกาะเลยล่ะไม่ให้เจ้าของงานตามไปได้เพราะว่าทิ้งงานแล้วรับค่าจ้างมาแล้วทำได้ไม่เสร็จเพ่นเลยปรากฏว่าพอมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่กลางมหาสมุทรคิดว่าเราปลอดภัยละพวกเจ้าหนี้เจ้าของบ้านตามมาไม่ได้ละในจังหวะที่คิดว่าจะเซตเทิลจะตั้งรกรากกันที่เกาะแห่งนี้เขาก็มีความระวังตัวกันนะมีความระวังตัวไว้เกาะนี่มันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีพวกมนุษย์กินคนหรือเปล่ามีพวกยักษ์พวกรากศกที่ห่วงสถานที่หรือเปล่าก็เลยส่งช่างไม้จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธต่างๆไปตรวจดูว่าในเกาะแห่งนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่ไปตรวจดูนั้นผู้ฟังก็พบว่าที่เกาะแห่งนี้มีต้นไม้ที่เป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยยังมีข้าวสาลีป่าด้วยมีต้นอ้อยที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยโอ้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแสดงว่ามีน้ำมีดินดีคิดว่าที่นี่จะเหมาะสมล่ะแต่พอตรวจไปดูนี่มีคนเปลือยกายอยู่คนหนึ่งเขามานอนแผ่หลาอยู่ที่ชายหาดที่อยู่ในบนเกาะแห่งนั้นนะมีแม่น้ำมีชายหาดที่สวยงามหลังจากที่กินอิ่มกินอะไรอิ่มก็กินผลไม้กินอะไรต่างๆที่มีอยู่บนเกาะนั่นแหละอิ่มแป้แล้วก็มานอนตีพุงอยู่ริมชายหาดพวกช่างไม้เห็นคนนี้โอ้คนนี้มันยักษ์แน่นอนเปลือยกายอยู่อย่างนี้ท้องป่องๆอยู่งี้เลยคิดว่าจะไปฆ่ายักษ์ตัวนี้แต่ไปฆ่าดุมดำผลีผลาไม่ได้วางแผนกันก่อนแต่ว่าคนที่ไปเปลือยกายอยู่ริมชายหาดนั้นน่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ธรรมฝังเขาก็เป็นกะลาสีเรือคนหนึ่งที่เกิดเหตุเรืออับปางแล้วก็มาติดเกาะแห่งนี้เหมือนกันมาเจอที่นี่ว่าโอ้มีอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ก็อยู่เลยกินอะไรต่างๆจนอ้วนพลีอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยลุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำให้พวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่เป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันและกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆนี่ไอ้คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์ คนนั้นก็บอกเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนวดเข้าลุงลังโอ้นายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะพอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนละมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่ก็มาก่อนก็รู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้จากคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะเนี่ยจะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกอมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายต้องกลบให้ดีแล้วถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนเพราะอยู่อาศัยกันไปท่านผู้ฟังก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มานี่เขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรสชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในกามทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มักจะแบบว่าอยู่เฉยหรือว่าทำอื่นๆอะไรเตรียมการนั่นนี่ไปไม่ได้เป็นพวกที่หนักในรถด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบ่งกันอยู่กันไปไอ้พวกที่หนักในรถเนี่ยนะก็เลยแบบความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมใดๆเขาก็จะหนักไปในทางที่ว่าจะปรุงแต่งรถอะไรให้แบบมันงามขึ้นมาให้มันวิจิตรพิสดารอันดับแรกเลยก็เอาข้าวสาลีนั่นแหละมาทำมาเล่าซะเอาข้าวสาลีเอาน้ำอ้อยที่มีอยู่บนเกาะแห่งนั้นมาหมักเลยจะไปรออะไรเอาแล้วจุลินทรีย์เอาจากไหนเอาจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้างวิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนสองหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเราว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่มีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็มาอวดกันอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็เอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขานี่คือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมามายในกลุ่มแรกนี่ท ทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้วร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อไม่ได้จะมาสนใจกลบทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่มีพอถึงเวลาที่พวกเทวดาเขามาเล่นที่เกาะแห่งนั้นนั่นก็จะมาเล่นกันทุก7วัน8วันตามวันพระวันอะไรตามวงรอบของพวกเทวดาเขาเทวดากลุ่มหนึ่งมาแล้วก็เลยงุดงิดเห็นว่าทำไมสนามเล่นที่เกาะแห่งนี้ของเรามันสกปรกเปื้อนเปื้อนเฮ้ยจะเอาน้ำทะเลมาท่วมให้มันล้างชำระให้มันเรียบร้อยไปเลยจึงกำหนดวันว่าวันเพ็ญหน้านี่แหละขึ้น15ค่ำนี้นะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเต็มที่นี่น้ำจะขึ้นสูงสุดเวลานั้นแหละจะเอาน้ำทั้งหลายเนี่ยมาชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมเกาะแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดออกไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากจะก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วก็ว่าก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาทั้งหมดคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเครื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยอะแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านนั้นทำสกปรกพอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าก็ไม่พอใจนะตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไงนี่ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำเขาคือให้น้ำท่วมบ้างให้ฟ้าผ่าบ้างให้ข้าวยากหมากแพงบ้างน้ำแล้งบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะไปกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกเกาะนี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเขาเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้ละกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนในอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใด สบายสบายว่างี้ถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วนี่จะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาไม้อะไรต่างมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินมันก็บายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเตรียมการอะไรอ่ะไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตัวนี้ก่อนนะเราพอสตัวนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลเนี่ยประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟคนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟคนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้จริงมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเทวดาด้านเหนือเขาบอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครอ่ะถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านฟังมีความเห็นเป็น2 อย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็น2คือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูรันด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้วันละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองได้ทุกวันนี้ 3-4 ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกอ่ะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้อ้าวแล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุดต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไม่ดีให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกโอ้งงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็น2 อย่างเสมอนี่ก็เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟคนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีใช่ไหมอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะพวกที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เขาก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็น2 อย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็น2อ่ะไม่ใช่แค่2ล่ะ3 4 5เลยกลุ่มนึงบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มนึงบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มนึงกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มนึงบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอ่ะ วิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นแมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้ามีแม้แต่วงการสายมูอ่ะที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มนึงบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยเอแล้วยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าเฮ้ยแล้วเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินสบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรื่องไงท่านผู้ฟังโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเอ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำไมอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ๊ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังน้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปงั้นแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ทำไปเราก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราพอสตรงนี้ก่อนระวังเรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลินเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเ

กาลมะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลปุตตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันน่ะนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีเอาสองอันนี้ตรงข้ามกันเลยจะว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยจำหวังให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยท่านผู้ฟังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีลห้าเนี่ยก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้แหละก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้ถ้าชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลจะไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลเนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยทุกฝั่งชาวบ้านกะละมะนี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะคูณ2 2เด้งเลยว่าตายไปไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่หลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือแต่เรือไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเอาชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกันนี่จึงเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ที่ประมาทคือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะทุกวันนะไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบนี้เสมอกลับมาที่พอถึงวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญทุกวันน้ำมันก็ขึ้น

ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันท่วมเข้ามาในเกาะระดับประมาณเข่าในพวกที่ทำเรือไว้เนี่ยก็เริ่มเอาของขึ้นเรือแล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาเอาของขึ้นเรือเตรียมไว้เอาของขึ้นเรือคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดาน่ะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดาน่ะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวแล้วคราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะก็ลอยคอตุ๊บป่องตุ๊บป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายเหมือนกันไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลยถ้าคุณไม่มีที่แห้งยืนเหยียบถึงไม่มีอาหารไม่มีน้ำตายเสร็จท่านจะมีคำพูดไว้ท่านผู้ฟังว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะตายกับไม่ตายเราไม่ได้ดูกันใกล้ๆแค่ว่าโอเคคุณก็สิ้นชีวิตไปชาตินี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าความตายถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอ๊ะทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งต้องระวังเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกะลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดเนี่ยรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดเนี่ยรอดมานี่คือว่าเรือนี่มันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเสื้อจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพาหิยะคนนี้เขาก็เลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับทายาธรรมข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพาหิยะก็หิวข้าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เอาข้าวมาให้เรากินกราบมับมับด้วยดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพาหิยะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยนะกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนากับสำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกาย

0: ให้อยู่แถวท่าสุบารากะนั่นแหละท่านจงไปบูชาจากหนึ่งคนเป็นสองคนจากสองคนเป็นสี่คนสี่คนเป็นแปดคนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตายคือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้แกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้วคือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนก็กราบก็ว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฏฐิทั้งที่รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติบวงเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินมีกิจจำเป็นต้องใช้เงินเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปาหิยะพอได้รับการเตือนสติสมุฟังปาหิยะนี่คิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากติดกับบ่วงคือมิจฉาทิฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าในเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี่ก็ต้องมี5ชั่วโมงอ่ะถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้องเป็น 20-30 ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันนู่นน่ะแต่ก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เขาจึงไม่นับ ว่าเป็นหนึ่งราตรีก็นับหนึ่งไปเรื่อยๆหนึ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ขึ้นวันใหม่สักทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันขออยู่3รอบจนรอบที่3เนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นตําหวังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วเนี่ยท่านฟังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพพานปรินิพพานนี่คือรอดหมู่ฝังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อก็เพราะว่าปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้พวกกู้ภัยบางทีก็ไปช่วยก็อาจจะช่วยได้ภัยจากสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้บางครั้งยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่มันเป็นภัยจริงๆท่านผู้ฟังคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะเจ็บหมอเขาช่วยได้เช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเขาก็ช่วยให้ยารักษาพอไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งหายบางทีเป็นโรคหัวใจเขาก็ให้ยารักษาได้เอาแต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเขาก็ยังทำแผลให้ได้แต่ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงจะมาช่วยกันไม่ให้เจ็บโอ้ยังไงก็เจ็บบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดแกนี่ก็ไม่ได้เลยที่บอกว่าคนนี้เขายังเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงๆมันแก่นั่นแหละแต่เขาปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆในที่เขาไม่ให้ดูจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูแต่ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะทุกฝั่งลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ให้แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้ทุกฝั่งมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาผู้สั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจาก กองอยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาขวิดเดี๋ยวเวลาที่มาขวิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอดจากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังpause แล้วก็ลองไตร่ตรองใคร่ครวญดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้นะท่านผู้ฟังมันมีหลายมิติและไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่คืออีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงเอาต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายล่ะทั้งวาจาล่ะโอ้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยดูฟังให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้เพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องสมุทวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระ มหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRideทาดาแม็กซิมไลแมนลาลามูฟและฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะและประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเนเน่นะคะที่เป็นพาดหัวข่าวเกือบทุกฉบับเลยทีเดียวค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวว่าเนเน่สุดซอยเนเน่สุดยอดนะคะคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ค่ะชาวมะกันโบกชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1ล้านเหรียญพร้อมสัญญาค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวรายมนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชม36จากภูเก็ตโวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวถึงร่ำไห้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวอนุทินย้ำคนไทยในนิวยอร์กรัฐบาลมีความมั่นคงขออย่าห่วงเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นกล้าทำลุ้นถกร่วมรัฐบาล29กันยายนธรรมนัสเมียอูฟู่ 1.16 พันล้านกรรมธิการเรียกนายกปมโกงสอบพรรคประชาชนโวยรัฐมนตรีเบี้ยวกระทู้ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวซิลแชมป์ AGT สำเร็จเนเน่กระหึ่มสร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ภูเก็ตวัย16คว้าเงิน1ล้านดอลลาร์ชาวไทยปลื้มแห่ยินดีเจ้าตัวขอบคุณทุกคนค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวรัฐบาลสอบบอดแหกหนูกับพวกหนีแจงกรรมธิการปมโกงข้อสอบรัฐมนตรีเบี้ยวตอบกระทู้ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะชำแหละระบอบอุปถัมภ์น้ำเงินพรรคประชาชนล็อกเป้าโกงสว.ปมทุจริตตั้งข้าราชการค่ะแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวตลาดทุนเนื้อหอมเวทีโลก25กองทุนสหรัฐตบเท้าฝั่งวิชั่นอนุทินดึงไทยกลับเข้าเรดาร์ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับมาเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวของเนเน่กันก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวกันเกือบทุกฉบับกันเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้นะคะเนเน่เองก็ได้สร้างประวัติศาสตร์จริงๆค่ะในการคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ซีซั่นที่21นะคะก็สำหรับนะคะเนเน่เองเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้โลกเนี่ยต้องจารึกแหละค่ะกับการคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะซีซั่นที่21จากผลโหวตนะคะของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสำหรับเส้นทางของเนเน่นะคะบนเวที AGT เนี่ยเริ่มต้นนะคะในรอบออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ของ The Cranberry นะคะก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบ Judge Callback แล้วก็เลือกเพลงนะคะ Hysteria ของ Muse นะคะมาโชว์ทั้งพลังเสียงแล้วก็ฝีมือกีตาร์และจากนั้นนะคะในรอบไลฟ์โชว์ค่ะเนเน่ก็ขึ้นเวทีนะคะด้วยเพลง Black Hole Sun ของสาวเก่าเดนและกลายเป็นอีกจุดสำคัญหนึ่งนะคะของการแข่งขันเลยค่ะเมื่อเมลบีเนี่ยกดโกลเด้นบูเซอร์ส่งให้เธอเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงและเมื่อเข้าสู่รอบไฟนอลเนี่ยนะคะเนเน่เองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายแล้วก็เลือกเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes นะคะมาปรับเป็นร็อกที่หนักขึ้นในสไตล์ของตัวเองพร้อมกับโชว์นะคะกีตาร์โซโล่ค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศทั้ง Guitar World และก็ Billboard ที่มีการพูดถึงการนำเพลงนะคะที่ผู้คนเนี่ยคุ้นเคยมาปรับให้เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเนเน่เองก็หลังจากที่เปิดให้ผู้ชมลงคะแนนนะคะในรายการประกาศผลก็มีการทยอยคัดผู้เข้าแข่งขันจาก10คนสุดท้ายค่ะก่อนที่เนเน่จะผ่านเข้าสู่กลุ่มท็อป5และท้ายที่สุดก็ได้รับคะแนนโหวตจนคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21โดยสำหรับเงินรางวัลนะคะของผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์นั้นได้รับรางวัลที่รายการประกาศเอาไว้คือมูลค่าเนี่ยนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังไงก็ตามนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์ทันทีค่ะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของรายการนั้นกำหนดให้สามารถรับเงินนะคะในรูปแบบรายปีเป็นเวลา40ปีหรือว่าเลือกรับนะคะเป็นเงินก้อนก็ได้ค่ะตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งจำนวนเงินจริงนั้นจะต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์และก็ยังมีภาระภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย คือถ้าหากว่าเลือกรับแบบรายปีเนี่ยนะคะเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะถูกแบ่งจ่ายปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นเวลา40ปีส่วนกรณีเลือกรับเป็นเงินก้อนนั้นก็จะคำนวณตามมูลค่าปัจจุบันนะคะของเงินรางวัลในขณะนั้นจึงไม่ควรระบุว่าเนเน่นั้นได้รับเงินสด1ล้านดอลลาร์สหรัฐแบบเต็มจำนวนทันทีค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะเนเน่เองยังมีสัญญาที่จะต้องนะคะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอีกด้วยนะคะตามสัญญาของ AGT ที่ได้ระบุเอาไว้ค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะใน Facebook นะคะของสยามทาวน์ US ค่ะก็รายงานว่าไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะคะหลังจากที่เนเน่นั้นลงจากเวทีในฐานะแชมป์เนเน่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกับทาง USA Today ว่าความฝันแรกของเธอเลยไม่ใช่การคว้ารางวัลใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นแค่เพียงการได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการและขึ้นแสดงบนเวที AGT สักครั้งหนึ่งโดยความฝันของเธอเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าคือการได้มาอยู่ใน AGT เท่านั้นต่อให้ไม่ผ่านเข้ารอบเธอก็มีความสุขมากแล้วเพราะความฝันของเธอนั้นก็คือการได้แสดงบนเวที AGT สักครั้งหนึ่งค่ะเนเน่ยอมรับเนี่ยนะคะว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆตลอดการแข่งขันนั้นทำให้เธอรู้สึกตื้นตันใจค่ะโดยเฉพาะกับช่วงที่ผู้ชมพร้อมใจกันตะโกนเรียกชื่อเธอจนเจ้าตัวนั้นบอกเลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงนะคะในขณะที่เมลบีค่ะสมาชิกนะคะวง Spice Girl เนี่ยแล้วก็เป็นกรรมการ AGT เนี่ยที่กด Golden Buzzer เนี่ยนะคะให้เนเน่จากการแสดงเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden เนี่ยนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยก็มีการพูดถึงกระแสความนิยมค่ะของเนเน่นะคะว่าหลังเนเน่เดินทางถึงสนามบินมีผู้คนจำนวนมากไปรอต้อนรับนะคะจนบรรยากาศในเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็เกิดความวุ่นวายคนขับรถนะคะของเมลบีเนี่ยบอกว่าไปรับนะคะเนเน่ที่สนามบินคือทุกอย่างนั้นวุ่นวายมากค่ะเมลบีเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าเนเน่เป็นคนน่ารักมากถ่อมตัวมากแล้วก็เป็นเด็กสาวที่น่ารักจริงๆนะคะไม่เท่านั้นล่ะค่ะนะคะทางด้านของฮาวีเนี่ยนะคะฮาวีเองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรายการแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงความชื่นชมและสนับสนุนเนเน่มาโดยตลอดก็ออกมาโพสต์เนี่ยนะคะแสดงความยินดีกับเนเน่ค่ะว่าคุณคือร็อกสตาร์ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เป็นกระแสไวรัลและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในรายการของ AGT กันเลยทีเดียวค่ะและนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่นะคะพร้อมกับชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความพยายามตลอดเส้นทางด้านการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในวงกว้างซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติค่ะส่วนด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมค่ะก็บอกว่าในนามของจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่ความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของเยาวชนในพื้นที่ซึ่งได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและพลังของเด็กและเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจและพร้อมสนับสนุนเนเน่ในทุกๆก้าวของเส้นทางความสำเร็จต่อไปในอนาคตค่ะและนะคะยังไงก็ตามงานแรกของเนเน่ค่ะได้มีการประกาศนะคะประเดิมงานแรกหลังคว้าแชมป์ AGT 2026แล้วนะคะก็ปรากฏว่าในเพจ Facebook ค่ะในเพจ Facebook นะคะ Midas Promotion ได้ออกมาประกาศงานแรกของเนเน่นะคะอย่างเป็นทางการหลังคว้าแชมป์เนี่ยนะคะโดยเนเน่ค่ะได้รับเลือกให้เป็นศิลปินเปิดให้กับวงร็อกระดับโลกนะคะอย่าง Avenged นะคะ Sevenfoldในวันที่13ตุลาคมนี้ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมค่ะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญล่ะนะคะบนเส้นทางดนตรีระดับอินเตอร์ของเธอนะคะก็งานแรก13ตุลานี้ที่สิงคโปร์ค่ะเอาละค่ะ จากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมธิการกฎหมายสภาที่มีมติจะใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองและรวมไปถึงอธิการบดีของพสว.เนี่ย ไปชี้แจงเกี่ยวกับปมประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะในวันที่8ตุลาคมนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธานกรรมการค่ะคุณรังสิมันต์โรมเองให้สัมภาษณ์นะคะก่อนการประชุมค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายอย่างเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีนะคะไปจนถึงระดับอธิบดีจึงได้มีการเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะมาตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีนะคะของมสว.ที่ปล่อยให้มีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าถึงตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบซึ่งคนที่เราอยากได้ข้อมูลมากที่สุดก็คือคุณทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่ามาชี้แจงโดยก่อนหน้านี้ปปช.เองเคยทำหนังสือถึงนายกเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไรนายกรัฐมนตรีถึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้กับปปช.ซึ่งในเรื่องนี้ทางตัวของคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าข้อสงสัยนี้นะคะจะได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าได้จิ๊กซอนะคะรวมไปถึงตัวละครต่างๆแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่พบว่าบางคนเนี่ยเป็นเด็กนายแล้วก็น่าสงสัยว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ไม่ต้องซื้อตำแหน่งแต่ใช้คอนเน็กชันหรือว่าตั๋วเพื่อเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลไหมว่าบุคคลที่เป็นเด็กนายเนี่ยจะไม่มีชื่ออยู่ในสำนวนคดีของปปช.ที่กำลังทำอยู่คุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าที่เราตามเรื่องนี้มาขนาดนี้เพราะเป็นห่วงว่าจะมีการตัดตอนโดยที่นักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงนั้นไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแล้วก็จะจบเพียงแค่บางคนคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายและทำให้ฝ่ายการเมืองนั้นรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบก็อย่างกรณีนะคะที่ทางคุณรังสิมันต์โรมพูดถึงก็คือคุณทองเจือละค่ะที่เชิญมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มาและก็ไม่ตอบซึ่งตนก็ได้แจ้งกับสื่อมวลชนเผื่อว่าคุณทองเจือเนี่ยจะทราบว่ากำลังถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และผมก็คงไม่ต้องสาธยายว่าคุณทองเจือนั้นมีความสำคัญยังไงกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีนายกที่ไหนก็มีทองเจือที่นั่นค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะทางกรรมการกฎหมายได้มีการเชิญหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดี DSI อธิการบดีมสว.แต่ไม่มีใครเดินทางไปเลยโดยได้มอบบุคคลอื่นเนี่ยมาชี้แจงและให้ข้อมูลกันแทนก็มีรายงานเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยนะคะมีมติเสียงข้างมากค่ะให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีเรียกคุณอฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็คุณชลวิทย์เจรจิตอธิการบดีของมสว.เนี่ยเข้าไปชี้แจงกับทางกรรมาธิการในกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นในวันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้พรบ.อำนาจในการเรียกตัวนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงว่าวันนี้เราพบตัวละครใหม่ค่อนข้างเยอะเรียกว่าถ้าหากว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นจริงเนี่ยจะมีนักการเมืองหลายคนที่ถูกเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยข้อสรุปของกรรมาธิการก็คือมีมติในการใช้อำนาจเรียกโดยเรียกบุคคลดังต่อไปนี้คือนายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวคุณอนุทินนั้นติดภารกิจไปต่างประเทศเข้าใจในเรื่องของภารกิจแต่ว่าก็มีพฤติกรรมก่อนหน้านี้หลายครั้งซึ่งพิจารณาในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหลายครั้งแล้วก็มีการเชิญตัวนายกรัฐมนตรีเกือบทุกครั้งแต่ว่านายกเองไม่เคยมาเลยและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่แม้กระทั่งสั่งการมอบผู้แทนมาชี้แจงแทนเพราะฉะนั้นจึงทำให้กรรมาธิการนั้นมีมติเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันที่8ตุลาคมนี้และทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคนที่2ค่ะคือคุณนฤชาส่วนคนที่3ก็คือคุณชลวิทย์อธิการบดีมสว.ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเชิญมสว.มาแล้วเนี่ยหลายครั้งเกือบทุกครั้งได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงโดยเราได้ข้อมูลมาคืออธิการบดีนั้นน่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคุณทองเจือกับการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลมาว่ามีการประสานงานโดยคนของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปที่ตัวคุณทองเจือแล้วก็ไปพูดคุยกับทางมสว.ด้วยซึ่งมสว.ก็ปฏิเสธว่าการพูดคุยกับคุณทองเจือนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดสอบก็บอกว่าจะเป็นการจัดสอบแบบกระจายศูนย์หรือว่ารวมศูนย์คำถามที่สำคัญก็คือการพูดคุยนั้นเนี่ยเป็นการพูดคุยเรื่องอะไร และกระทบเกี่ยวพันกันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมยังบอกอีกนะคะว่าในประเด็นที่สองค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งหน่วยงานของรัฐนะคะมีข้อมูลเส้นเงินที่เชื่อมโยงกันกับบุคคลต่างๆเนี่ยไม่น้อยกว่า70คนซึ่งเป็นทั้งบุคคลที่เป็นระดับสูงและก็บุคคลทั่วไปซึ่งบุคคลที่เราพบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยเชื่อได้ว่าสูงกว่าระดับอธิบดีแล้วก็น่าจะอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแต่ขอไม่ระบุว่าเป็นใครยังอยากให้โอกาสเขาจากที่ทราบว่าน่าจะเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณอนุทินไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยอยู่ตลอดเวลาหากข้อกล่าวหานี้เป็นจริงก็คงจะต้องมีการดำเนินการต่อโดยทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกว่าผมได้ข้อมูลเรื่องเด็กนายมาว่ามีใครบ้างจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นคนนามสกุลดังและบุคคลสำคัญหลายคนซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ยืนยันโดยหน่วยงานของรัฐว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีมูลที่ทางกรรมธิการนั้นจะต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีข้อเท็จจริงยังไงรวมไปถึงความเชื่อมโยงเนี้ยยังไปถึงตัวนักการเมืองบางคนนะคะที่เป็นส.ส.แล้วก็บางคนก็เป็นระดับประธานกรรมธิการบางคนก็อาจจะใหญ่กว่าส.ส.ซึ่งจะมีการตรวจสอบกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่ระบุว่าใหญ่กว่าส.ส.เนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีหรือไม่และที่บอกว่าใหญ่กว่าอธิบดีเนี่ยคือปลัดใช่ไหมคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่ายังระบุแบบนั้นไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเส้นของเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายคนซึ่งอาจจะใหญ่กว่าส.ส.แล้วก็อาจจะใหญ่กว่ารัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังบอกได้แค่เท่านี้ก่อนเพราะว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบในแง่ของข้อเท็จจริงก่อนและเนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมยังบอกอีกว่าข้อมูลเนี่ยของคณะทำงานที่คุณปกรณ์ทำเนี่ยนะคะพบว่ามีการชี้มูลบุคคลหลายบุคคลปรากฏว่าวันนี้ปปช.ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เลยมีการทำหนังสือถึงนายกไม่น้อยกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่มีการให้รายงานและเอกสารใดๆเลยซึ่งวันนี้กรรมธิการก็มีมติขอเอกสารชุดนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและสิ่งที่น่าตกใจก็คือวันนี้ปปช.ยังไม่ได้เริ่มตรวจสอบข้อสอบเลยนะคะยังไม่ได้เริ่มตรวจข้อสอบเลยคือยังไม่ได้นำเอากระดาษคำตอบต่างๆมาดูโดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีเงินในการที่จะไปเช่าเครื่องเพื่อมาตรวจนั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะหาตัวผู้กระทำผิดเรื่องนี้มีปัญหาและก็มีความล่าช้าอย่างแน่นอนนะครับพอถามอีกบอกว่าถ้าหากว่าใช้อำนาจเรียกแล้วเนี่ยแล้วนายกไม่มาอีกล่ะจะมีการดำเนินการยังไงกันต่อคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าต้องมีการดำเนินการตามพรบนะคะซึ่งถ้านายกรัฐมนตรีไม่มาเนี่ยไม่มาด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ต้องดูว่าอาจจะต้องพิจารณาในการดำเนินการซึ่งมีโทษที่สามารถดำเนินการได้ทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายส่วนของข้าราชการนั้นก็ดำเนินการในเรื่องของวินัยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วขอรอดูในวันที่8ตุลาคมว่าท่านจะมาหรือไม่มาซึ่งเราทำหน้าที่เต็มที่ในฐานะกรรมาธิการก็ขอย้ำเลยว่าหากใครไม่มาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาและเนี่ยนะคะขณะเดียวกันค่ะพอมีประเด็นนี้กันออกมาเนี่ยนะคะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายและหากว่าทางกรรมาธิการนั้นมีมติเรียกตัวมาตามกระบวนการจริงนายกเองก็พร้อมนะคะที่จะเดินทางไปร่วมรับฟังและชี้แจงในโอกาสแรกที่สะดวกอย่างแน่นอนค่ะอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะที่เหมือนกับนายกเองเนี่ยก็คงจะไปชี้แจงกับกรรมธิการอย่างแน่นอนนะคะส่วนที่นี้ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมสภาค่ะซึ่งมีคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาก็ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีนะคะเบี้ยวตอบกระทู้อย่างคุณกรณ์นะคะจติกวณิชค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามสดต่อคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังถึงการตรวจสอบคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังหลังจากที่มีชื่อนะคะที่ทางการสหรัฐนั้นให้สอบสวนว่าเข้าเกณฑ์คว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรสแกมเมอร์ข้ามชาติหรือไม่และการกำกับการทำงานของทางกลต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางคุณโสพลก็แจ้งนะคะว่าคุณเอกนิติเนี่ยติดภารกิจสำคัญค่ะก็เลยขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเนี่ยออกไปก่อนตามข้อบังคับแต่ว่าให้คุณกรณ์เนี่ยขออภิปรายเพื่อฝากคำถามเนี่ยไปยังรัฐมนตรีคลังคุณกรณ์ก็อภิปรายนะคะว่าขอตั้งคำถามต่อกระบวนการของไทยหากมีความเป็นไปได้ว่าทางการสหรัฐเนี่ยขอความร่วมมือมายังรัฐบาลไทยให้สืบสวนนะคะคุณวรพักเนี่ยขอถามถึงท่าทีของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีคลังและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังฝากคำถามที่เป็นข้อกังวลต่อการทำงานของกลต.ที่บังคับใช้กฎหมายล่าช้า รัฐบาลเคยติดตามตั้งคำถามกับก.ล.ต.หรือว่าพอใจกับการทำงานที่ล่าช้าหรือไม่และนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีกระทู้ของคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนค่ะที่ตั้งคำถามนายกนะคะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนซึ่งนายกก็มอบหมายให้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยตอบคำถามแทนซึ่งประธานที่ประชุมก็แจ้งว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยติดภารกิจสำคัญก็เลยขอเลื่อนตอบกระทู้ทำให้ทางคุณประกรณ์วุฒินะคะอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นทักท้วงเลยได้บอกว่าวิปเนี่ยได้หารือกันและวิปรัฐบาลเองก็ขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะทำรัฐมนตรีคนไหนซึ่งวิปฝ่ายค้านไม่ตกลงในขณะที่พรรคประชาชนก็ไม่บอกล่วงหน้าทำให้ไม่มีใครมาตอบดังนั้นการประสานล่วงหน้าเนี่ยไม่มีประโยชน์แม้จะรู้ล่วงหน้าเช่นกระทู้แยกเฉพาะมี7กระทู้เลื่อนตอบ5กระทู้มาตอบเพียง2กระทู้ประธานสภาก็รับปากนะคะว่าจะทำให้การถามกระทู้เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ต่อการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าเนี่ยก็ยังไม่มาคุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงที่นายกบอกฝ่ายค้านว่าอยากถามกระทู้ให้บุญถึงซะก่อนซึ่งตอนนี้บุญไม่ถึงไม่ยอมมาผมขอบอกไปยังวิปรัฐบาลด้วยว่าหากเป็นแบบนี้ข้อตกลงที่ขอมาก็ให้ไม่ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะการประท้วงเนี่ยก็ยังไม่จบเมื่อคุณพฤทธิ์วัชรศิษย์เนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็เสนอให้แก้ปัญหารัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านนะคะด้วยให้มีการเพิ่มนะคะกระทู้สดของฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนั้นการประชุมสภาจะขอให้ยึดตามข้อบังคับค่ะแต่ว่าทางคุณกรวีค่ะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ทักท้วงว่าไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจำเป็นต้องตั้งกระทู้ถามสดซึ่งที่ผ่านมาในฝ่ายค้านได้2กระทู้ส่วนฝ่ายรัฐบาลได้1กระทู้ซึ่งทางนี้ที่บอกว่าจะยึดข้อบังคับเนี่ยตนไม่ขัดข้องหากรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ก็ต้องตกไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางประธานเองนะคะคุณโสพลค่ะก็บอกว่าหากใช้ข้อบังคับการประชุมเนี่ยจะเดินยากมากจึงต้องใช้การปรึกษาหารือแล้วก็ใช้ข้อตกลงนะคะในวิปเนี่ยมาประชุมในสภาซึ่งทั้งนี้การปรึกษาหารือเป็นหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่หักกันว่าเรื่องอะไรถูกเรื่องอะไรไม่ถูกสิ่งที่ถูกใจอีกฝ่ายเมื่อไม่ถูกใจใช้การอนุโลมกรณีที่เกิดขึ้นขอให้วิป2ฝ่ายเนี่ยไปหารือร่วมกันทางคุณพรดอนนะคะที่รอตอบกระทู้ก็ชี้แจงในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะว่าเรื่องอะไรถูกเรื่องอะไรไม่ถูกสิ่งที่ถูกใจอีกฝ่ายเมื่อไม่ถูกใจใช้การอนุโลมกรณีที่เกิดขึ้นขอให้วิป2ฝ่ายเนี่ยไปหารือร่วมกันทางคุณพรดอนนะคะที่รอตอบกระทู้ก็ชี้แจงในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะว่าโดยแจ้งช่วงเย็นวันอังคารหรือว่าเช้าวันพุธว่าจะถามกระทู้สดรัฐมนตรีคนไหนเพื่อให้ตนนั้นประสานไปยังครม.ค่ะและเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางโฆษกพรรคกล้าธรรมนะคะคุณณัฐกรสิริลัทธยากรพูดถึงกระแสข่าวนะคะที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยและได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสนะคะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะคะเมื่อวันที่23กันยายนและทางร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลและตนก็ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านซึ่งพรรคเนี่ยมีการนัดประชุมกันในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างไหมคุณอัตกรก็บอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงเป็นร้อยเอกธรรมนัสค่ะที่จะเป็นผู้ที่พูดคุยเพียงผู้เดียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะคะส่วนทางคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็มีการโพสต์ Facebook นะคะในหัวข้อสื่อมีสิทธิ์ตรวจสอบแต่สื่อก็ต้องถูกตรวจสอบเช่นกันตอนนึงเนี่ยนะคะมีการระบุค่ะว่าไม่ได้ปฏิเสธสิทธิ์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่จะตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามต่อพรรคภูมิใจไทยจะวิจารณ์หนักแค่ไหนก็เป็นสิทธิ์ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่สังคมนั้นมีสิทธิ์ถามกลับก็คือวันนี้คุณสนธิกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชนผู้ตรวจสอบหรือกำลังทำหน้าที่เป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณสุภชัยก็บอกเลยค่ะบอกว่าวันนี้ผมไม่ขอกล่าวหาว่าคุณสนธินั้นมีวาระซ่อนเร้นเพราะผมไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์เจตนาที่อยู่ในใจของใครได้แต่ผมมีสิทธิ์ตั้งคำถามจากพฤติการที่ปรากฏต่อสาธารณะ ว่าการนำเสนอเรื่องพรรคภูมิใจไทยในวันนี้เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมหรือมีข้อสรุปอยู่ก่อนแล้วจึงเลือกข้อมูลมาสนับสนุนข้อสรุปนั้นนี่ต่างหากคือคำถามที่สำคัญและช่วงท้ายเนี่ยนะคะคุณสุภชัยยังระบุอีกด้วยว่าฝากคำถามง่ายๆไปถึงคุณสนธิถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริงหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะแล้วให้กฎหมายทำหน้าที่เพราะในสังคมที่เคารพหลักกฎหมายไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่สารเสียงดังไม่ใช่พยานหลักฐานพูดซ้ำกี่ครั้งก็ไม่ทำให้ข้อกล่าวหานั้นกลายเป็นความจริงและคำว่าสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ใครในการกล่าวหาโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงมาตรฐานนี้ต้องใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนก็ตามค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณสนธิยาสวัสดีนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไปยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยค่ะถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคราษฎรและกรรมการบริหารพรรค25คนกรณีการส่งนะคะในก้องเกียรติเกตสมบัติเป็นผู้สมัครส.ส.เขต8นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับการเลือกตั้ง2ครั้งทั้งในการเลือกตั้งซ่อมและล่าสุดการเลือกตั้งทั่วไปแต่ว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องแล้วค่ะว่าตัวในก้องเกียรติเนี่ยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าถูกศาลอาญานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยสั่งจำคุกจึงนะคะมาร้องตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213ค่ะเพื่อส่งเรื่องเนี่ยให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดตามพรบ.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคที่ระบุว่าในกรณีการอนุญาตหรือว่าอนุมัติให้ผู้ลงสมัครส.ส.แล้วขาดคุณสมบัติหรือไม่หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดำเนินการภายใน60วันจะใช้สิทธิ์นะคะยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะเช่นเดียวกันกับคุณศรีสุวรรณจรรยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะก็ไปยื่นคำร้องนะคะถึงปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยเอาผิด2 สว.นะคะที่กลับคำให้การในคดีหัวสว.อันถือได้ว่าเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจเนี่ยนะคะขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะแล้วก็จากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ DSI เลยนะคะที่เมื่อวานนี้ก็นำตัวคุณภาวุฒินะคะส.ส.ของพรรคประชาชนกับคุณฟิล์มรัฐภูมิกับ

พวกเนี่ยรวมทั้งหมด34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งอัยการคดีพิเศษค่ะเพื่อฟ้องในคดี Forex ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะกรณีคดีซื้อขาย Forex

ยืมเงินค่ะที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่แล้วก็ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินซึ่งทางด้านตัวของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยนะคะก็ได้ไปที่ DSI ด้วยแล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกตินะคะไม่ได้มีอาการเครียดผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนทางคุณฟิล์มรัฐภูมิก็บอกมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาได้ส่งพยานหลักฐานไปแล้วทั้งหมดก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางด้านของคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะก็เดินทางไปพร้อมกับทีมงานกฎหมายแล้วก็ทนายความก่อนจะเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าสำหรับเรื่องเส้นทางทางด้านการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกันกับตนตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้เอาไว้อยู่แล้วและทุกอย่างนั้นอยู่ในสำนวนทั้งหมดตนยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจกับข้อมูลต่างๆที่ส่งให้กับพนักงานสอบสวนพร้อมกับย้ำเลยนะคะว่าตนไม่ใช่ผู้ให้การบริการ Forex หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือว่าไปช่อโกงประชาชนใดๆทั้งสิ้นและข้อมูลที่ตนเนี่ยส่งให้กับพนักงานสอบสวนนั้นสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดคุณภาวุฒินะคะยังบอกอีกค่ะว่าแม้ว่าตนเนี่ยได้ชี้แจงเอกสารจำนวนมากกันไปแต่ว่าก็ยังถูกพนักงานสอบสวนนั้นสั่งฟ้องก็ไม่เป็นไรก็ขอเดินตามกระบวนการยุติธรรมและวันนี้ตนก็มาในฐานะคนธรรมดาไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องและยังไงก็ตามในเรื่องของการขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนนั้นก็คงต้องรอดูรายละเอียดซะก่อนเพราะวันนี้หากพนักงานสอบสวนส่งตัวไปยังอัยการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของอัยการซึ่งตนก็คงจะไปคุยกับอัยการในภายหลังต่อไปและในส่วนของข้อกล่าวหาก็ยังคงเป็นข้อหาเดิมแต่เท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นข้อกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เพียงตนเพียงคนเดียวส่วนข้อหาสมคบฟอกเงินที่โดนด้วยจะดูรุนแรงเกินกว่าพฤติการหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องไปดูในขั้นตอนของอัยการแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานเอาไว้ครบทั้งหมดและมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะการเทรดทองคำครั้งนั้นกับบริษัท QRS Global จำกัดนั้นก็เป็นการเทรดตามกิจกรรมปกติค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะคณะพนักงานสอบสวนค่ะก็นำเอากล่องลังนะคะเอกสารในจำนวน17ลัง102แฟ้มแล้วก็เอกสาร 43,48 แผ่นเนี่ยขนลงมานะคะจากห้องกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะเพื่อนำขึ้นรถตู้นะคะของกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษตรวจสอบสำนวนกันต่อไปนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีการระบุกันออกมาเนี่ยนะคะว่าพนักงานอัยการนะคะสำนักงานคดีพิเศษเนี่ยเขามีพิจารณาความเห็นทางคดีนะคะก็ทางอัยการเนี่ยก็นัดฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะก็รอติดตามกันดูค่ะสำหรับคดีนี้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ปรากฏว่าท่านนายกก็ได้จับมือกับ Google เนี่ยนะคะเพื่อพัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มั่นใจว่าการเจรจาภาษีกับทรัมป์นั้นจะประสบความสำเร็จนะคะและตอนนี้ก็ใกล้จะปิดดีลแล้วส่วนทางด้านภาคธุรกิจสหรัฐเองก็ต่อแถวหารือลงทุนค้าขายกับไทยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่นิวยอร์กก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะคะแล้วก็ได้หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนค่ะของAlphabet แล้วก็ Google โดยนายกก็ได้พูดขอบคุณ Google นะคะสำหรับความเชื่อมั่นแล้วก็การลงทุนในไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 36,000 ล้านนะคะในการพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud Region ในกรุงเทพก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะจับมือกับ Google ค่ะเพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะคะและยังไงก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองยังได้พบปากกับชุมชนคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะพร้อมกับมีการพูดถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะว่าคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์กำลังเจรจาอยู่ก็เชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยเนี่ยขายสินค้าให้กับสหรัฐ 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ยังไงและสหรัฐเองก็เป็นประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ตอนนี้เหลือแค่เพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่ถ้าหากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนเนี่ยคุณจะต้องเป็นด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายและตอนนี้การเจรจาก็ใกล้จบแล้วโดยนายกบอกนะคะว่าถ้าเขาไม่

0: มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักก็มาจากเมืองไทยส่วนจีนเนี่ยก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันแบบนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงต่างประเทศทราบดีว่าเรานั้นควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรซึ่งประเทศของเราก็ใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดค่ะและนายกเองยังมีการพูดถึงข้อบาดหมางนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันหากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้อย่างเต็มที่โดยตอนนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆนั้นต้องเป็นประเทศไทยและตอนนี้ก็มีการยกเลิก MOU 44และก็จะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมที่จะเจรจาซึ่งประเทศของเราเองก็เป็นด้ามขวานซึ่งบริเวณอ่าวไทยรูปตัวอักษรพยัญชนะกอไก่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยมันมีก๊าซเยอะอยู่แล้วยิ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมจบกับเราเราก็ดูของเราอยู่ทุกวันของสูงไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเขาจะต้องรีบจบกับเราจะได้มาแชร์กันได้คุณไม่จบผมก็ดูดอยู่นั่นแหละเพราะทุกวันนี้เราใช้แหล่งนี้เป็นแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติของเราอยู่แล้วนอกจากนี้ก็เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกันกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก5ถึงประมาณ50ถึง60ปีเนี่ยเราก็ยังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้เลยว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงทางพลังงานอ่ะนี่แหละค่ะนายกก็พูดกับชุมชนชาวไทยนะคะและนอกจากนั้นค่ะที่โรงแรม Four Seasons นะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะก็ได้จัดงานทางสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนแล้วก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาได้จัดงานนำนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐค่ะพบกับนายกรัฐมนตรีโดยสำหรับในการนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานหลายคนเนี่ยนะคะก็มีแผนจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุม World Bank IMF นะคะที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพนะคะในช่วงเดือนหน้าด้วยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีแล้วก็การพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทของนายกที่มีการย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การแข่งขันรวมไปถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่การมาลงทุนหรือว่าค้าขายเนี่ยจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูไปสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าไทยเองก็ได้เดินหน้าทำข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมไปถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาในช่วงสุดท้ายซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ที่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกเนี่ยไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมกับเป้านะครับภายในปี2030ให้ไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลกค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะกระทรวงต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะคะไมเคิลเดซอมเบรเนี่ยนะคะเขาก็ชี้เลยว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยสามารถจะขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากค่ะโดยเฉพาะนะคะกับเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยนะคะซึ่งประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆทั้งการผลิตโลจิสติกสาธารณสุขการเงินเกษตรกรรมการศึกษาแล้วก็บริการภาครัฐก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ภาคธุรกิจของไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันละค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณเสียศักดิ์เองนะคะก็มีการเปิดเผยถึงสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีบนเวที UN ครั้งแรกด้วยนะคะว่าจะเป็นการตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันโดยนายกเนี่ยจะชูเรื่องของประเด็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและก็ปลุกโลกให้ยึดถือกับกติกาค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยนะคะได้ไปที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยนะคะก็ไปเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมกับได้ร่วมพิธีลั่นระฆังค่ะเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยเนี่ยนะคะต่อหน้านักลงทุนระดับโลกก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่3นะคะที่เข้าร่วมในพิธีนี้นะคะเอาล่ะมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของปัญหาการระบายน้ำ ซึ่งเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจะหวาดผวาในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเริ่มมีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่แล้วนั่นเองในการประชุมสภาเมื่อวานเนี่ยนะคะที่มีคุณโสพลซาลัมเนี่ยประธานสภาเนี่ยเป็นประธานในการประชุมได้มีการเปิดให้สมาชิกค่ะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ในปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะที่บางจังหวัดเนี่ยกำลังเผชิญอยู่และบางจังหวัดเนี่ยน้ำกำลังมาที่ประชุมก็มีการพิจารณากระทู้ถามสดค่ะของคุณประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยถึงปัญหาอุทกภัยนะคะในจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมในพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจนทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตามริมแม่น้ำน้อยบางหลังคาเนี่ยน้ำท่วมสูงสุด1เมตรกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ได้รับมอบหมายให้ไปตอบกระทู้ถามนะคะจากนายกเนี่ยก็ชี้แจงว่าการเพิ่มการระบายน้ำเป็นปริมาณมหาศาลในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเนื่องมาจากว่าในช่วงวันที่18นะคะถึง21กันยายนค่ะมีปริมาณน้ำฝนนะคะใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำกับมีปริมาณมหาศาลและรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะออกเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งกรมชลประทานนะคะได้ใช้วิธีการระบายน้ำช่วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันล้นประตูซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถเก็บน้ำได้เหมือนกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้จังหวัดใต้เขื่อนน้ำท่วมนะคะเช่นเดียวกันกับจังหวัดอ่างทองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คาดการว่าปริมาณน้ำในท้ายประตูเนี่ยนะคะจะคงที่ในระยะหนึ่งและคุณพระดอนเองก็มีการพูดถึงนะคะแนวทางการบริหารจัดการในแง่ของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเพื่อลดปัญหานะคะของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะได้นัดประชุมเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจนได้แนวทางออกมาว่ากรมชลประทานค่ะจะพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งซึ่งด้านซ้ายและขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยจะแบ่งการระบายค่ะไปยังแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสะและคลองมหาราชซึ่ง2วันที่ผ่านมานะคะได้เพิ่มจำนวนการระบายน้ำแล้วก็จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นค่ะเพื่อลดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนรวมไปถึงทุ่งรับน้ำต่างๆทั้งท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดและก็โพพระยาก็ทราบว่าเกษตรกรนะคะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จแล้วก็จะพยายามดันน้ำนะคะไปฝากเอาไว้ที่ทุ่งรับน้ำแล้วค่ะเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอบางบานผักไห่และเสนาเพราะฉะนั้นการคาดหวังการระบายน้ำหลังจากนี้ให้คงที่เนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะคุณพระดอนว่าอย่างนั้นแต่ว่าจากสถานการณ์ตามคาดการณ์เนี่ยทรงตัวแล้วยกเว้นถ้าหากว่าวัน2วันเนี่ยมีน้ำฝนมาเติมในจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีหรือว่าจังหวัดพิจิตรก็จะทำให้สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องพิจารณาสถานการณ์แบบวันต่อวันนะคะจนถึงวันที่26กันยายนแต่ก็จะพยายามให้น้ำท้ายเขื่อนนะครับมีปัญหาให้น้อยที่สุดแต่จะบริหารจัดการในการระบายน้ำเนี่ยแบบก้างปลาอย่างเต็มที่นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งรัดนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเสร็จค่ะให้ทุกอย่างแล้วเสร็จโดยเฉพาะกับเรื่องของคลองระบายน้ำนะคะบางบานบางไซแล้วก็การสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเนี่ยนะคะก็พยายามใจทุกอย่างเนี่ยเสร็จภายในปี2ปีเนี้ยนะคะก็จะสามารถช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่นะคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเนี่ยจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ในฝั่งตะวันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยซึ่งคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าจะไปขยายคลองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าป่าสักอ่าวไทยก็จะต้องทำการทำทางระบายน้ำใหม่เพื่อรับน้ำจากชัยนาทป่าสักแล้วก็ส่งออกไปยังอ่าวไทยแต่ว่าก็จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนะคะซึ่งนายกก็ยืนยันว่าพร้อมดำเนินการและรัฐบาลเองก็กำลังจะดำเนินการในปีหน้าปี70ค่ะก็นี่แหละเป็นประเด็นเรื่องของการระบายน้ำนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ซึ่งคุณวิทยาแก้วมีนะคะอธิบดีกรมชลประทานพร้อมกับคุณสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12นะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะยังไงก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไ และที่สำคัญก็คือความเคลื่อนไหวของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะว่าข้อมูลจากกรมอุตุในรอบ48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากที่สุดก็คือกันยายน39ลูกและเดือนตุลาคม48ลูกเราผ่านมาถึงปลายกันยายนตอนนี้ยังไม่มีสักลูกหากย้อนไปดูพยากรณ์ของกรมอุตุเมื่อหลายเดือนก่อนเขาก็บอกว่าปีนี้อย่างเก่งก็มีแค่ 1-2 ลูกขณะที่เราได้ข่าวไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นและจีนทุกสัปดาห์สังเกตไหมว่าเราไม่ได้ยินข่าวเฮอริเคนเข้าอเมริกาสักลูกสำหรับเมืองไทยเนี่ยร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักได้แต่มันก็ไม่ใช่พายุที่จะหอบน้ำปริมาณมหาศาลเนี่ยลงมาตกพร้อมกันในพื้นที่กว้างทั้งเอลนีโยและโลกร้อนเนี่ยทำให้ปริมาณไอ้น้ำในบรรยากาศสูงสุดตั้งแต่บันทึกมาเรียกง่ายๆว่าฟ้าฉ่ำสุดๆเมื่อฝนตกหนักเป็นบางจุดมันก็จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าระบายไม่ทันในบางพื้นที่โดยเฉพาะนะคะในเมืองบางแห่งเนี่ยที่ระบายน้ำยากเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำแทบทุกหน้าฝนน้ำก็จะท่วมฉับพลันแบบเนี้ยนะคะต่างจากปี54เลยค่ะทางดร.ธรบอกเลยไว้เลยว่ามันต่างจากปี54ที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันไหลลงมาท่วมทีละจังหวัดเพราะฉะนั้นในมหาอุทกภัยเนี่ยปี54เนี่ยมันเกิดมาจากลานีญาตั้งแต่ต้นปีฝนมันมาเร็วตั้งแต่มีนาและปริมาณน้ำฝนนะคะก็มากกว่าค่าเฉลี่ย 35% นะคะซึ่งปี54เนี่ยมีพายุเข้ามา5ลูกผิดจากปีนี้เนี่ยนะคะที่ไม่มีสักลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเทียบเคียงกันไม่ได้เลยก็เป็นการยืนยันนะคะว่าไม่มีหรอกค่ะสำหรับมหาอุทกภัยนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางปภ.ได้ส่งนะคะเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยองตราดก็เป็นการเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมกับให้ยกของนะคะขึ้นที่สูงค่ะแม่ฮ่องสอนระยองแล้วก็ตราดนะคะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งของศาลที่สั่งประหารชีวิตเนี่ยนะคะโกฏธรค่ะคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยนะคะกับพวกเนี่ยโดนนะคะคำสั่งประหารชีวิตนะคะแต่ว่าก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะในคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งนะคะโดยมีการระบุคำให้การแล้วค่ะว่าที่อ้างว่ายิงปืนลูกซองเนี่ยนะคะที่เป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยออกนอกบ้านเพื่อข่มขู่เนี่ยศาลก็บอกเลยว่าฟังไม่ขึ้นค่ะแถมเนี่ยนะคะทางตัวโกฏธรเองเนี่ยเคยสั่งสมุนว่าถ้าว่าผู้ตายมาบ้านเนี่ยให้ฟาดมันเลยแต่ให้การเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะอยู่บ้างศาลก็เลยลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็สั่งให้ทำการชดใช้นะคะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในอัตรา 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนะคะซึ่งศาลเนี่ยมีคำพิพากษาการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3ไม่ใช่สิจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่4และจำเลยที่7นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนายชัยเมธนะคะสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสอไม่ใช่แล้วก็นายธนะขออภัยนะคะสจ.โต้งนี่คือผู้ตายผู้ที่จะถูกคำสั่งเนี่ยนะคะที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยนายธนะสรัญกรนะคะเตชะธนชดแล้วก็มีนายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนชินวงศ์แล้วก็มีนายอภิสิทธิ์หรือว่าบาสสดชื่นแล้วก็มีนี่แหละค่ะโกธรคุณสุนทรวิลาวันนะคะอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วค่ะก็โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะซึ่งยังไงก็ตามทนายความนะคะของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งนั้นให้สัมภาษณ์นะคะเอาไว้หลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาว่าตนพูดมาตลอดว่าควรจะเบิกความโกหกยังไงก็ได้แต่โกหกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้จากคำพิพากษานะคะมีขม่าวดินปืนในมือจำเลยที่ถูกกล่าวหารวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาและนำบุคคลแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ตามชุดตามจุดต่างๆในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองปราบนะคะที่รับคดีนี้มาแล้วก็ทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาชัดว่าโกธรเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องด้วยจากคำพิพากษาเนี่ยนะคะทางทนายความบอกเลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นคนที่ร่วมยิงด้วยค่ะทางทนายความเนี่ยนะคะคุณนิติศักดิ์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านนะคะของคุณณภาพัฒน์นะคะหรือว่าสจ.จอยเนี่ยภรรยาของผู้ตายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากศาลและจากการที่ต้องสูญเสียสามีกันไปแต่ก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตนั้นจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไป ส่วนจำเลยที่ยกฟ้องนะคะก็ยอมรับคำพิพากษาของศาลค่ะส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่จะต้องศึกษาจากตัวคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้ได้คุยกับทางสจ.จอยเนี่ยว่ายังไงทางทนายความก็บอกว่าทางคุณณภพัฒน์หรือว่าสจ.จอยได้กล่าวขอบคุณศาลค่ะและสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้คดีนี้มันเงียบจนทำให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะส่วนสรุปนะคะสรุปเลขเหรียญนะคะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะจีนเนี่ยยังคงอันดับ1แล้วค่ะ78เหรียญทอง28เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงส่วนไทยนั้นหล่นมาอยู่ในลำดับที่7แล้วนะคะโดยอันดับ2เป็นญี่ปุ่นอันดับ3เกาหลีใต้อันดับ4คาซัคสถานอันดับ5อุซเบกิสถานค่ะแล้วก็อันดับ6อิหร่านส่วนไทยนั้นอยู่ในลำดับที่7แล้วนะคะทีนี้มาดูกันกับประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะต้องยกให้กับนิตยสารแอลของไต้หวันค่ะออกมายกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะว่าเป็น1ใน5พระราชินีผู้ที่โดดเด่นด้านพระสิริโฉมและแฟชั่นค่ะนิตยสารแอลนะคะซึ่งถือว่าเป็นนิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นนะคะของทางไต้หวันเนี่ยเขามีการเผยแพร่บทความรวบรวมท็อป5นะคะหรือว่า5พระราชินีที่โดดเด่นด้านความงดงามและพระสไตล์ก็ปรากฏว่ามีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยเนี่ยนะคะรวมอยู่ในรายชื่อนี้ด้วยนะคะซึ่งในประเด็นที่แอลไต้หวันเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือพระสไตล์และการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยค่ะโดยมีการพูดถึงการสืบสานงานผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนนะคะการนำผ้าไหมและก็งานหัตถศิลป์ของไทยเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบร่วมสมัยเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะทำให้ผ้าไทยนั้นได้รับการนำเสนอในบริบทของแฟชั่นระดับนานาชาตินะคะกับอีกภาพนึงค่ะว่าไปภาพนี้เนี่ยโซเชียลลงกันมาวัน2วันได้แล้วเนี่ยนะคะนั่นก็คือพระราชกรณียกิจนะคะของกรมสมเด็จพระเทพค่ะที่เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะและพระองค์ท่านก็ทรงถือร่มด้วยพระองค์เองก็ทำให้อย่างคุณชินวรบุญเกียรตินะคะออกมาโพสต์ว่าในขณะที่สื่อนักการเมืองเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นแต่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงงานโดยที่ไม่เกี่ยงงอนความทุกข์ของราษฎรถึงพระวรกายท่านจะไม่แข็งแรงก็ตามค่ะในขณะที่เรื่องของเนเน่นะคะได้มีการปรากฏออกมาเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับตัวเลขการเข้าชมนะคะไลฟ์ของเมื่อวานนี้ในการแข่งขัน AJT รอบไฟนอลเนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนดูยอดคนดูผ่าน YouTube ค่ะ 7,734,305 คนแล้วก็ Facebook นะคะ 8,800,000 ค่ะ TikTok เนี่ย 6,878,198 คนสรุปรวมกันแล้วเนี่ยในโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยยอดคนดูประมาณ 23,412,503 คนนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเนเน่ละค่ะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตึกใบหยกค่ะได้ขึ้นนะคะได้ขึ้นแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วย The Winner นะคะของ AGT ค่ะนะคะก็ขึ้นไฟแสดงความยินดีบนตึกใบหยกค่ะและขณะเดียวกันกัมพูชามาอีกแล้วมาเคลมอีกแล้วว่าเนเน่นั้นคือคนกัมพูชาค่ะก็ทำเอาในโซเชียลเนี่ยนำมาตีแผ่และลงกันเอาไว้ค่ะว่ามาตรงเวลาจริงๆกับการเคลมของเขมรนะคะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้ละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนค่ะก็ลาท่านผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง